0: มคะแนน Thailand Ranking รอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
3: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน 7-8-9 นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
2: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19%นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้

0: ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30 วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75 ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
1: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10 จังหวัดนำร่องครอบคลุม4 ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77 จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11 วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31 ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
3: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11 สิงหาคม 2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศพฤษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโด ดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการเนรเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
5: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิม ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
4: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของ Thailand Ranking แทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากกริดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักขวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย 0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิกรยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือน ให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
15: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
15: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืน
4: เช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
21: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
20: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี้ยครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
21: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
20: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
21: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
20: คุณ
21: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่อย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
20: ครับ
21: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักว่าจะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
20: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
21: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
20: ครับผม
21: นะครับ
20: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
21: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
20: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
21: ได้ครับแน่นอนในชั้นต้นเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เขาว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลขนะครับ N3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้ละกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับ
20: ครับ
21: หวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
20: ครับผม
21: ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
20: ครับเลือกเลขเองได้เลย อยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
21: ถูกต้องครับถูกต้อง
20: ครับ
21: ถ
20: ู
21: กต
20: ้
21: องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้างเคียร์โค้ดเป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกนเคียร์โค้ดไปปุ๊บก็จะเจอชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
20: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
21: ใช่ครับใช่ครับ
20: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
21: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
20: ครับ
21: ถ้าเดือนหนึ่งนะครับเพราะเดือนหนึ่งมี2งวดก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
20: ครับ
21: อันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งนี้
20: คร
21: ับเราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
20: ครับเข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
21: ถูกต้องครับ
20: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
21: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือว่าญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให้
20: ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำอาจจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
21: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
20: ที่รู้จักช่วยทำให
21: ้ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
20: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
21: ว่าไม่เกินเดือนนึงเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดนึงเราจะต้องเข้ากระบวนการคัดตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลําดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลําดับแต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลําดับแค่นั้นเองนะครับ
20: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
21: ใช่ครับใช่
20: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
21: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลย
20: ครับผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพันโทหนุนสรรสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็ เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
21: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
20: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
23: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาfinalizeอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
22: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
24: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมอปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
22: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: ส
3: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิ ดันดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
5: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปลังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
3: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโญในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
7: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
3: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันภาแสนตุ้มรายงาน
2: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
8: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิ์บางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
10: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่า การเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
8: นายเทวฤทธิ์ยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นธรรม
10: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
8: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
6: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

งแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205
13: คนไทยไม่เอา

0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
2: โหยิ้มหวานเชียว
0: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
0: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: อุบัติเหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
4: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนทุกไดฟ์ของคุณให้มีความหมายมากกว่าที่เคยมาร่วมท้าทายขีดจำกัดและกู้คืนลมหายใจให้ท้องทะเลกับการจัดการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬาสกูบ้าไดวิ่ง2026สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันเก็บขยะใต้ทะเลสุดยิ่งใหญ่ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสปอร์ตซิตี้แอนด์สปอร์ตทัวริซึมดีเวลลอปเมนต์โปรเจกต์ประจำปีงบประมาณ2569มาร่วมสร้างกระบี่ให้เป็นเมืองกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพบกัน 9-11 กันยายน2569ณหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook Fanpage ดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬาสกูบ้าดิฟฟิ้ง2026

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
1: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะคะจนถึงเวลา9นาฬิกาค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันก็ช่วงนี้นะคะกระบี่บ้านเราค่ะก็จะมีเรื่องราวนะคะที่เน้นไปทางเรื่องราวของการกีฬานะคะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่เรานะคะค่อนข้างที่จะต่อเนื่อง

กันเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้รับฟังสปอตช่วงต้นรายการไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้ยินเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีกีฬาทางน้ำนะคะเกิดขึ้นที่บ้านเราก็จะเป็นการแข่งขันดำน้ำรักโลกนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นักดำน้ำทั่วโลกเนี่ยอยากจะมาสำรวจนะคะอยากจะมาท่องเที่ยวนะคะค่อนข้างที่จะมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงเรื่องนั้นนะคะฝนก็มีเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับกีฬาเรื่องแรกก่อนดีกว่าที่เพิ่งจัดไปละกันนะคะที่เพิ่งจัดกิจกรรมกันไปสำหรับกระบี่บีชสปอร์ตเฟสติวัล2026นะคะซึ่งใครที่ไปบริเวณหาดนพรัตนานะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นการกระบี่บีชสปอร์ตเฟสติวัลนะคะในโครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะคะสปอร์ตซิตี้และสปอร์ตทัวริซึมนะคะจะมีงบประมาณ2

ำศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาผสานกับอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะเพื่อที่จะสร้างโอกาสสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและก็ชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับการแข่งขันกระบี่บีชสปอร์ตเฟสติวัล2026

การแข่งขันนะคะวิ่งนะบาสเกตบอลนะคะวอลเลย์บอลชายหาดมวยไทยนะคะแล้วก็มีนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมกว่า 1,500 คนค่ะพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนอาทิการออกร้านจำหน่ายสินค้าค่ะอาหารพื้นถิ่นจังหวัดกระบี่กว่า20ร้านแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วก็สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็บอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่มุ่งยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาชายหาดสู่ระดับสากลนะคะแต่ว่ายังเป็นการสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะพร้อมกับเน้นย้ำว่าการจัดกิจกรรมกีฬานะคะการจัดกิจกรรมกีฬาในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะคะก็จำเป็นจะต้องดำเนินการควบคู่กับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวอารีวาสนสิทธินะคะผู้อำนวยการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะจังหวัดกระบี่เนี่ยท่านก็ระบุนะคะว่าการจัดแข่งขันเนี่ยมีวัตถุประสงค์สําคัญ3ประการค่ะได้แก่ส่งเสริมให้เยาวชนและก็ประชาชนนะคะมีส่วนร่วมในการจัดส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาทางหาดทรายนะคะแล้วก็กีฬาทางน้ําพร้อมสร้างความตระหนักนะคะด้านสุขภาพยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาของจังหวัดกระบี่สู่ระดับสากลค่ะเพื่อรองรับการเป็นเมืองกีฬาอย่างยั่งยืนและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้เดินทางมายังจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนในท้องถิ่นค่ะนะคะซึ่งการขับเคลื่อน Sport City and Sport Tourism ของจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นการบูรณาการศักยภาพด้านการกีฬาการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับกระบี่สู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างมีคุณภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมรักษานะคะเสน่ห์และทรัพยากรธรรมชาติของกระบี่ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองนะคะนี่คือกิจกรรมแรกนะคะที่ต้องบอกว่าจังหวัดกระบี่เราอะนะคะก็เขาเรียกว่ามุ่งเน้นนะคะในเรื่องของกีฬามากๆเลยทีเดียวเพราะว่ากีฬาเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะดึงดูดนะคะใช้คำว่าดึงดูดได้เลยนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาที่บ้านเรานะคะมากๆเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนค่อนข้างรักสุขภาพนะคะค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อมีการแข่งขันกีฬานะคะก็จะมีในเรื่องราวของนักกีฬาที่เดินทางเข้ามานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาแล้วอะค่ะมากกว่านักกีฬาก็จะมีผู้ติดตามนะคะตรงนี้เราก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะคะเป็นอัตโนมัติเลยนะคะกับเรื่องราวของการแข่งขันกีฬานะคะก็คือได้ทั้งการแข่งขันกีฬาแล้วก็ได้ทั้งนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเข้ามาที่บ้านเราด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีในเรื่องราวนะคะที่จะนำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะก็คือเรื่องราวของอีกหนึ่งงานการแข่งขันที่ฝนพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการน่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันดำน้ำรักโลกนะคะก็มีการแถลงข่าวกันไปนะคะเมื่อช่วง
ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านนิรันดร์ปราบอักษรเนี่ยท่านก็ไปเป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะกับการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬานะคะสกูบาไดฟ์วิ่งนะคะ2026ณสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่นะคะก็มีการแถลงข่าวกันไปนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็บอกว่าจังหวัดกระบี่เราเนี่ยอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามนะคะสวยงามตั้งแต่บนบกไปจนถึงใต้ท้องทะเลค่ะอีกทั้งยังมีพื้นที่นะคะสำหรับการจัดกิจกรรมนะคะแข่งขันกีฬาหลายประเภทนะคะที่เป็นที่ยอมรับนะคะในหมู่ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศค่ะจึงทำให้การหาแนวทางสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อที่จะพัฒนาสู่การเป็นเมืองกีฬานะคะกระบี่เมืองกีฬาอย่างยั่งยืนซึ่งขณะนี้ค่ะจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการพัฒนานะคะโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็คือการปรับปรุงสนามแข่งขันใหม่นะคะพร้อมเสริมนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่จำเป็นให้เพียงพอต่อการใช้งานนะคะยกระดับให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับนะคะรองรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับนานาชาติอย่างสมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมนะคะการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นนะคะด้านเศรษฐกิจเสริมสร้างรายได้แล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะตลอดจนเขาเรียกว่าผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์กับเรื่องนี้ด้วยนะคะภายใต้แนวคิดที่นำเอาจุดเด่นทางธรรมชาติแล้วก็ชนิดกีฬาที่เหมาะสมค่ะมาผสมผสานนะคะแล้วก็สะท้อนว่าจังหวัดกระบี่เราเนี่ยเป็นเมืองกีฬาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมอย่างแท้จริงนะคะทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ระบุถึงการสนับสนุนให้ดำเนินนโยบายกระบี่เมืองกีฬาค่ะเดินหน้าอย่างมีคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพว่ามุ่งเน้นการบูรณาการนะคะมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลควบคู่กับการสร้างจิตสํานึกนะคะรักสิ่งแวดล้อมการแข่งขันดำน้ําโลกกับกระบี่เมืองกีฬาในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นมิติใหม่ของการแข่งขันกีฬานะคะในจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะยกระดับการผสมผสานกีฬาทางน้ําแล้วก็การอนุรักษ์ท้องทะเลอันดามันอย่างยั่งยืนนะคะทางด้านของตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารายณ์หมู่เกาะพีพีนะคะก็ได้เน้นย้ําประเด็นวิกฤตนะคะของขยะทะเลซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากเครื่องมือและก็อุปกรณ์ประมงค่ะอาทิอวนนะคะแหเบ็ดแล้วก็เชือกค่ะทำลายระบบนิเวศทางทะเลนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายต่อโครงการปะการังดักจับนะคะแล้วก็ฆ่าชีวิตสัตว์ทะเลจำนวนมากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารายณ์หมู่เกาะพีพีค่ะจึงได้จัดทำแผนการดำเนินเขาเรียกว่าการดำเนินงานนะคะในเรื่องของการดำน้ำสำรวจติดตามความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมนะคะต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเรือและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อที่จะลดปริมาณขยะนะคะแล้วก็ร่วมรักษาท้องทะเลค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เปิดเผยนะคะถึงแนวคิดของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ที่มุ่งจะดึงพลังนักกีฬาเครือข่ายจากสถานศึกษาชมรมแล้วก็สโมสรจากภาคส่วนต่างๆค่ะมาผสานเข้ากับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการต่อยอดความร่วมมือด้านกีฬาสู่กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้นักกีฬาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะมีส่วนร่วมโดยตรงเพื่อที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะนี่คืออีกหนึ่งกีฬาที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะผมเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินกีฬาประเภทนี้นะคะในบ้านเรานะคะก็ภาวนาว่าให้มีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเยอะๆนะสำหรับกีฬาประเภทนี้นะคะอีกหนึ่งกีฬาค่ะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้ได้ทราบกันนะคะนั่นก็คือกีฬาที่เราจะได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพใหญ่สำหรับกีฬานี้นะคะคงจะได้ยินเขาเรียกว่าอะไรนะเพลงหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเพลงทางโซเชียลกันแล้วนะคะในเพลงเปิดเขาเรียกอะไรอ่ะเพลงมาร์ชหรอมาร์ชกีฬาที่เกี่ยวข้องนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42คัดภาค4นะคะแล้วก็กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9คัดภาค4ที่จังหวัดกระบี่นะคะนั่นเองนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็เตรียมตัวแล้วนะคะในการที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะก็มีการประชุมกันไปสำหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่เราชาวจังหวัดกระบี่ช่วยกันได้ใช้คำว่าช่วยกันได้นะคะก็คือเรื่องราวของเสื้อค่ะเสื้อกีฬากระบี่อันดามันเกม2026นะคะรวมพลังชาวกระบี่ชาวใต้ใส่เชียร์ให้กระหึ่มนะคะเป็นเสื้อของกระบี่นะสวยงามมากๆคุณผู้ฝังดีไซน์เท่มากๆเลยเป็นถ้าฝนดูไม่ผิดนะมันจะเป็นภาพของลูกปัดมีลูกปัดอันดามันสุริยเทพอะลูกปัดสุริยเทพนะคะแล้วก็มีภาพของเกาะพีพีนะเป็นภาพของเกาะพีพีอยู่ข้างหน้านะคะอันเนี้ยสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะรายละเอียดนะคะหน้าเพจสวทก็ได้ค่ะรายละเอียดการจองนะคะก็จะมี QR code นะคะท่านเข้าไปจองเสื้อแบบง่ายๆเลยนะคะก็มีหลายแบบนะคะให้ได้เลือกกันทั้งเสื้อคอกลมเสื้อคอปกนะคะแล้วก็เป็นเสื้อคลุมแจ็คเก็ตนะคะแจ็คเก็ตด้วยแจ็คเก็ตก็สวยนะคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงกันสักครู่หนึ่งนะคะไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่ามีไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยไม่คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

คุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนทุกไดฟ์ของคุณให้มีความหมายมากกว่าที่เคยมาร่วมท้าทายขีดจำกัดและกู้คืนลมหายใจให้ท้องทะเลกับการจัดการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬาสกูบ้าไดวิ่ง2026สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันเก็บขยะใต้ทะเลสุดยิ่งใหญ่ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสปอร์ตซิตี้แอนด์สปอร์ตทัวริซึมดีเวลลอปเมนต์โปรเจกต์ประจำปีงบประมาณ2569มาร่วมสร้างกระบี่ให้เป็นเมืองกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพบกัน 9-11 กันยายน2569ณหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook Fanpage ดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬาสกูบ้าดิฟฟิ่ง 2026

0: ที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์
1: เข้าไปในบ้านพระราชาแล้วคือ
0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างๆจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินจากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
2: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากเป็นทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
2: ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนว่าเป็นคนที่มีบุญคนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อ

0: ช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่2การคบบัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กับตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัว

0: ชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมาธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10ถึง11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได
3: ้พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภทจุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
1: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
4: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเพื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M-10Kจำนวนที่ตรวจยึดรวม225กล่องคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 675,000 บาทวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: คุณผู้ฟังที่นี่สวท.กระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 98.50 MHz ต่อไปเป็นการแจ้งรายการการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ซึ่งตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะหลังจากแจ้งรายการและติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการคุณของแผ่นดิน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวและรายการใต้สันติสุข16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวต่อด้วยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเที่ยวเวลาเคารพธงชาติจากนั้นติดตามรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดี20นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อนฝันจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะคุณกำลังรับฟังสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอันดามันวันนี้เชื่อมโยงสัญญาณจากสวท.ระนองค่ะ
1: เตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังเริ่มสัปดาห์ใหม่กันอีกครั้งหนึ่งจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569นะคะทักทายจากจังหวัดระนองค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอภิสราคมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะกระบี่พังงาภูเก็ตและจังหวัดระนองนะคะรับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและสวทระนองแห่งนี้กันด้วย9:15 นกันแล้วนะคะเริ่มต้นทักทายกันตั้งแต่เวลา9:10นะคะจะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา10:00ค่ะวันนี้ที่ระนองนี่ก็ก่อนหน้าที่จะเริ่มรายการนะคะสักประมาณ8:30นะคะเวลาในช่วงนั้นก็จะมีฝนตกหนักเลยนะคะท่านผู้ฟังและตอนนี้ฝนไปแล้วนะคะบรรยากาศแจ่มใสนะคะชุ่มฉ่ำหลังฝนตกกันค่ะสัญจรไปมาบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองนะคะทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถนี่ก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ดูป้ายบอกบริเวณริมทางกันด้วยนะคะเราจะได้ทราบว่าในช่วงนี้เป็นช่วงลาดชันนะคะหรือว่าการใช้ความเร็วที่ป้ายบอกนี่ก็จะทำให้ปลอดภัยกันด้วยนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังค่ะเอาล่ะในเช้าวันนี้นะคะก็ได้เห็นหลายหน่วยงานทีเดียวได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าสำนักงานนะคะซึ่งเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะได้เห็นนะคะสวมใส่ชุดสีกากีนะคะเครื่องแบบข้าราชการนะคะเคารพธงชาตินะคะพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานกันค่ะก็เป็นบรรยากาศที่หลายๆคนนะคะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกับสัปดาห์ใหม่นะคะในวันนี้การเริ่มทำงานกันหลังจากหยุดสุดสัปดาห์กันมา2วันกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเอาละเรามาดูรายงานอากาศกันนะคะท่านผู้ฟังเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างในภูมิภาคของภาคใต้ฝั่งตะวันตกและรวมถึงพยากรณ์อากาศของประเทศไทยในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้ากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้พิศลากำลังไล่เรียงกันอยู่นะคะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากและจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะในวันที่8กันยายนนะคะก็จะเป็นภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะเป็นวันที่10นะคะ10กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะคะรวมถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันด้วยนะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะคะจะมีฝนในวันที่10กันยายนนะคะในพื้นที่ของภาคใต้และในวันที่11กันยายนก็เช่นเดียวกันค่ะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะในวันที่12กันยายนจะเป็นจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตค่ะวกกลับไปวันที่13นะคะท่านผู้ฟังจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังค่ะก็รายงานอากาศนะคะล่วงหน้ากันเลยในเรื่องของฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะให้เราได้ทราบกันนะคะจากการพยากรณ์อากาศจากการคาดการเช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ6:00 นวันนี้จนถึง6:00 นวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด ด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้นะคะ31จนถึง34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเช้าวันนี้คาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสจังหวัดพังงา26องศาเซลเซียสจังหวัดภูเก็ต27องศาเซลเซียสและจังหวัดกระบี่คาดว่าเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสวันนี้เช่นเดียวกันนะคะอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจังหวัดระนอง31องศาเซลเซียสจังหวัดพังงา32องศาเซลเซียสจังหวัดภูเก็ต34องศาเซลเซียสและจังหวัดกระบี่ค่ะคาดว่าในวันนี้อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในรายงานอากาศตอนนี้นะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกันด้วยนะคะฝากถึงชาวเรือกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีนะคะในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ช่วงนี้ล่ะค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังสรุปให้ทราบนะคะสำหรับเช้านี้กับรายงานอากาศจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะท่านผู้ฟังค่ะอภิชราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงอัดข่าวมาคุยค่ะ
1: ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนอะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม้อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
5: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม้อะไรอะไร
6: มูมูมามากากาไก่มูเอาใหญ่เอียดมูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กา
5: เกมอะไรนกุ้ง
6: จากจากลูกดีเหมือนกันนะ
5: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
6: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
7: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ

0: าวมาคุย
1: คุยนะคะเดินทางมาครึ่งค่อนรายการกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้กันอยู่นะคะท่านผู้ฟังทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะรับฟังกันได้ทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะท่านผู้ฟังคะฝากข่าวกันสักนิดนึงสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า500,000 รายนะคะที่ยังไม่มี

KYC ก็ต้องเริ่มนะคะต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ใน1ตุลาคมนี้ให้เร่งดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้30กันยายนนะคะส่วนผู้ทบทวนส่งเอกสารได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ด้วยค่ะมาฟังในรายละเอียดกันนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยในเรื่องนี้ค่ะว่าทางรัฐบาลก็ได้เน้นย้ำประชาชนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านเกมรายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตน eKYC แล้วก็ต้องเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมนี้ก็ควรที่จะยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายนนั่นเองเพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้านะคะแล้วข้อมูลที่กระทรวงการคลังได้แจ้งข้อมูลณวันที่4กันยายนพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 รายในจำนวนนี้มาดำเนินการแล้วจำนวน 2,639,799 รายแบ่งเป็นยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,613,730 รายและยืนยันตัวตนไม่สำเร็จจำนวน 26,069 รายค่ะขณะที่ยังมีผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการอีกจำนวน 587 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางรัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จก็รีบตรวจสอบสถานะด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในต้นเดือนตุลาคม1ตุลาคมนี้ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนในเรื่องของกำหนดเวลาขอให้แยกการดำเนินการตามสถานะออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 6,366,645 รายซึ่งผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะท่านผู้ฟังขาเป็นผู้ผ่านเกมรายใหม่ที่ระบบระบุว่าต้องยืนยันตัวตนอีกจำนวน 3,139,886 รายต้องดำเนินการ eKYC ให้สำเร็จโดยหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกในวันที่1ตุลาคมนี้ก็ควรที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้ด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่3ค่ะเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ยื่นคำขอในเรื่องของสิทธิ์แล้วก็เป็นกลุ่มที่ได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมแล้วถ้าหากว่ายังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขอีกหรือจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมอีกก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือที่ศูนย์ประสาน One Stop Service ระดับอำเภอหรือระดับเขตภายใน20กันยายนนี้นะคะก่อนกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนค่ะแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่าขอให้ผู้ที่ตรวจสอบสถานะของท่านก่อนดำเนินการเพราะผู้มีสิทธิ์เดิมไม่ต้อง eKYC ใหม่ทุกคนนะคะขณะที่ผู้ผ่านเกมรายใหม่ซึ่งระบบก็แจ้งว่าจะต้องยืนยันตัวตนค่ะและถ้าว่าต้องการเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้ก็ควรที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะส่วนวันที่20กันยายนนั้นเป็นกำหนดสำหรับการแก้ไขข้อมูลหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วไม่ใช่การเปิดรับคำขอทบทวนสิทธิ์รอบใหม่สำหรับการยืนยันตัวตนค่ะท่านผู้ฟังนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะยืนยันตัวตนนะคะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็รายใหม่สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และรวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยค่ะโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองนั้นก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์และเอกสารที่กำหนดด้วยนะคะ
ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ควรที่จะเข้าไปตรวจสอบให้สถานะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดด้วยค่ะตรงนี้ย้ำเลยนะคะสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจะต้องดูด้วยว่าเครื่องหมายถูกสีเขียวมีทั้ง3จุดไหมส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรที่จะตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จก็ควรที่จะตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการใหม่โดยเร็วกันด้วยนะคะเพราะว่ากำหนด30กันยายนนี้นั่นเองแต่สำหรับผู้ที่จะแก้ไขข้อมูลหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน20กันยายนย้ำกันอีกรอบหนึ่งเลยและในวันที่30กันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมไม่ใช่วันปิดการยืนยันตัวตนทุกช่องทางโดยธนาคารกรุงไทยและแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ยังเปิดให้ยืนยันตัวตนจนถึงวันที่12มกราคมปี2570ค่ะขณะที่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ยังคงเปิดให้บริการจนถึงวันที่14ตุลาคมปี2569นี้นะคะการเริ่มรับสิทธิ์ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขและรอบเวลาที่โครงการกำหนดด้วยค่ะขณะนี้ก็ยังมีผู้ที่ระบบระบุว่าต้องยืนยันตัวตนแต่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก 587 รายนะคะแล้วก็อีก 26,069 รายที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สำเร็จค่ะก็รีบกันหน่อยนะคะและถ้าว่าท่านต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สิทธิ์ตามรอบของท่านล่าช้านะคะติดต่อที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02-109-2345ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02-109-2345นะคะหรือว่าสอบถามงานทะเบียนและบัตรได้ที่สายด่วนกระทรวงมหาดไทยค่ะสายด่วน1548นะคะย้ำกันตรงนี้เลยท่านผู้ฟังนะต้องการที่จะใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่เอกสารยังไม่ครบถ้วนจะต้องยืนยันใหม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมก็ต้องภายในวันที่20กันยายนนะคะท่านผู้ฟังย้ำกันรัวๆกันเลยนะคะค่ะมาดูข่าวนี้กันค่ะท่านผู้ฟังซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะก็ได้ย้ำเลยนะคะเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการตามมาตรา35ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้นายจ้างสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามสัดส่วนของลูกจ้างนะคะคือ100คนต่อคนพิการ1คนนะคะหรือว่า100ต่อ1นั่นเองนะคะเศษของ100ถ้าหากว่ามีลูกจ้างเกิน50คนก็ต้องจ้างคนพิการเพิ่มอีก1คนนั่นเองกรณีไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามสัดส่วนตามมาตรา33และไม่นำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34นายจ้างสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐก็สามารถเลือกใช้สิทธิ์ตามมาตรา35เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการกันด้วยและท่านก็มีคำถามว่าทำไมคนพิการจึงต้องทำงานนะคะเพื่อที่จะให้คนพิการได้มีอาชีพได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบ
อบครัวสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอีกทั้งสร้างความเท่าเทียมด้านการทำงานให้กับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยนะคะในมุมมองนะคะหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะการจ้างผู้พิการนี่จะต้องมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างซึ่งการจ้างคนพิการนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะสำหรับนายจ้างสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐนะคะก็ดำเนินการในเรื่องของ3สอและ5จอกันด้วยค่ะมาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไร3สอนะคะคือใส่ใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดใจเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกันนะคะสอที่2ค่ะสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ตามมาตรา35อย่างเหมาะสมกันด้วยส่วนสอที่3ค่ะท่านผู้ฟังค่ะนั่นคือสภาพแวดล้อมค่ะในการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมกับประเภทความพิการกันด้วยนะคะส่วน3จอนะคะจอจ้างจอจ่ายจอจัดเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันจอจ้างกันก่อนนะคะจ้างคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา33จ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา34จัดสัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการฝึกงานจัดอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือการช่วยเหลืออื่นใดตามมาตรา35กันด้วยประเภทของการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงการขอรับสิทธิ์ตามมาตรา35นั้นก็ได้แยกเป็น7ประเภทด้วยกันนะคะมาดูในแต่ละประเภทกันนะคะประเภทที่1ค่ะการให้สัมปทานการให้สิทธิ์แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้สิทธิ์จากทรัพย์สินในการประกอบอาชีพนะคะประเภทที่2ค่ะคือการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรเพื่อคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพนะคะประเภทที่3การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการการจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรงให้หน่วยงานบริการสาธารณประโยชน์ใกล้บ้านนะคะเช่นวัดโรงเรียนเทศบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆเป็นการช่วยเหลือเชิงสังคมกันด้วยประเภทที่4ค่ะการฝึกงานนะคะคือการเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์หรือถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประกอบอาชีพกันได้นะคะประเภทที่5ค่ะการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดให้มีทางลาดที่จอดรถลิฟต์เคาน์เตอร์สำหรับคนพิการนะคะประเภทที่6คือการจัดให้มีล่ามภาษามือค่ะเพื่อจัดให้มีล่ามภาษามือในการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการทางการได้ยินนะคะและประเภทที่7คือการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเงินวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินอื่นๆรวมทั้งการในการทั้งการชื่อนะคะให้ของสินค้าจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการโดยตรงกันด้วยการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้นะคะนายจ้างสถานประกอบการเอกชนก็สามารถที่จะยื่นขอใช้สิทธิ์หรือรับสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมนี้จนถึง31ธันวาคมปี2569นี้นะคะคือเริ่มกันตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงสิ้นปีนั่นเองนะคะแล้วก็หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถยื่นได้ทุกเมื่อเอาละค่ะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะคะที่เพจ Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะหรือโทรศัพท์สอบถามได้เลย077-862-026-8นะคะสำหรับสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองก็ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดระนองนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังในเรื่องของการจ้างคนพิการนะคะก็นำข่าวสารตรงนี้มาฝากกันค่ะท่านผู้ฟังค่ะเราไปดูนะคะในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะขณะนี้เวลา 9:45 นาทีกันแล้วค่ะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมกรณีขอให้แก้ไขปัญหาการออกคำสั่งหรือถอน
ผนังกั้นน้ำในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ย้ำว่าหน่วยงานราชการจะปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสุวิศริยวงศ์นะคะท่านก็ได้ประชุมตามข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมนะคะเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะโดยมีเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออ่าวลึกและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ก็ได้รับการร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาการออกคำสั่งให้รื้อถอนผนังในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะเป็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าบ้านกับบ้านข้างเคียงกรณีผนังนะคะที่มีระยะย่นจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง50ซมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522นะคะท่านผู้ฟังและการสรุปในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ทางคณะกรรมการก็มีกำหนดลงดูพื้นที่จริงในวันพุธที่9กันยายนนี้เวลา10นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปในพื้นที่ของพังงาภูเก็ตและระนองนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันคัดข่าวมาคุยช่วงที่2นะคะ

0: ข่าวมาคุย
1: คัดข่าวมาคุยในช่วงที่2ของรายการอนามัยวันนี้นะคะก็ไปดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะสำหรับเมื่อวานค่ะกิจกรรมที่จังหวัดพังงานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เปิดกิจกรรมพังงา21 All People One Heartรวมพลังคนทุกวัยวิ่งสร้างสุขภาพและความสามัคคีนะคะที่โรงเรียนอนุบาลพังงาค่ะนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะโดยมีนักกีฬาหลากหลายวัยเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองนักเรียนประชาชนตลอดจนศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลพังงาก็เข้าร่วมกิจกรรมนะคะการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็แบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะฟันรันระยะทาง 4.4 กิโลเมตรมินิมาราธอนระยะทาง 10.7 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตรเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักวิ่งทุกช่วงวัยได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะร่วมสร้างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวสะอาดอย่างยั่งยืนนะคะและในเรื่องของการส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3R โดยการลดการใช้ซ้ำแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่มกันด้วยนะคะปิดท้ายกันที่ระนองนะคะจังหวัดระนองได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนปี2569มุ่งสร้างองค์กรต้นแบบความปลอดภัยและยกระดับวินัยจราจรชาวระนองกันด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับแล้วก็นำร่องตรงนี้นำความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดสู่ชุมชนชุมชนก็ถ่ายทอดสู่ประชาชนในชุมชนนั้นๆกันและประเด็นต่างๆที่มีการนำแล้วก็มุ่งที่จะพัฒนาสู่องค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนนั่นคือสวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับควบคุมการขับรถเร็วทำประกันภัยภาคบังคับและสมัครใจเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประสบภัย 100% ทักษะคิดการเอาชีวิตรอดนะคะแล้วก็ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางถนนนะคะค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะ4จังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมค่ะ 9:10 จนถึงเวลา 10:00 นะคะกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวท.ระนองนะคะขอบคุณทีมงานสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ภูเก็ตสวท.ตะกั่วป่าที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันด้วยวันนี้ร่ำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตรียมเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน

0: 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี
1: ้นางจอมขวัญสัตตมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟัง
5: User joined your channel
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
8: เสียหายทั้งรถทั้งคนเอ้ยยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับส

0: สนุนโดยคอปอพอ
1: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
2: ชาวภูเก็ตเตรียมตัวให้พร้อมความมันระดับตำนานกำลังจะกลับมาบรรทุกขึ้นอีกครั้งใน Harbor Groove Music ครั้งที่4งานนี้บอกเลยว่าสายเพลงร็อกและเพลงเพื่อชีวิตห้ามพลาดเด็ดขาดจัดเต็มความเข้มข้นแบบสุดพลังกับ3วงระดับตำนานของเมืองไทยกระแทกความมันกับโลโซออริจินอลต่อด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตระดับครูมาลีหัวหน้าและสาดความมันต่อเนื่องกับ TG Tiger ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกบนเวทีเดียวกันพบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ณลาน Harbor Group Music ป่าตองเปิดสำรองโต๊ะแล้ววันนี้ Add Line Official Add Thailand Mountain PK หรือโทร098-890-0094ย้ำอีกครั้งพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ออกมารวมพลังความร็อกแล้วมาปลดปล่อยความมันไปด้วยกัน
3: สนุกได้ทุกวัน
4: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: าแล้วครับสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากภาคใต้ฝั่งอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันใน4จังหวัด5สถานีนะครับผมได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับผมติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับผมก็ดำเนินรายการในวันนี้นะครับของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทุกท่านจะได้พบกับพี่เรวดีไปแล้วนะครับผมเราแล้วก็พี่นวพันธ์พลายพันธ์ด้วยนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันไปนะครับซึ่งวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปพักรับฟังนะครับผมข่าวในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับผมแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
2: ใช
3: ่ล้าสมัยมาก
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งนะครับผมก็ในช่วงสายของวันดีแล้วแหละนะครับผมกับวันที่7กันยายน2569นะครับผมวันที่7ก็เป็นวันเขาเรียกว่าครบ1อาทิตย์สำหรับเดือนกันยายนนะครับก็มาเริ่มกันที่ภารกิจของผู้นำประเทศกับการกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับผมในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าการกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับผมก็เมื่อวันที่6กันยายน2569หรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับเวลา10:00 น.ที่หอประชุมจือติงนะครับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับท่านอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนนะครับโดยได้กล่าวชื่นชมบทบาทของสมาคมจีนที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศมาอย่างยาวนานครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำนะครับว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันผ่านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และ MOU 15ฉบับนะครับรวมถึงการเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่นครเฉิงตูเนี่ยเป็นการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ AI Semiconductor นะครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็พลังงานสะอาดด้วยนะครับตลอดจนนะครับผมมุ่งส่งเสริมให้เครือข่ายคนรุ่นใหม่ของทั้งประเทศไทยเองแล้วก็ของประเทศจีนเนี่ยได้ร่วมมือกันครับสร้างธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในระยะยาวนะครับผมก็ความสัมพันธ์ไทยจีนเอาจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเรามีความสัมพันธ์กันมานานนะครับผมแต่เพิ่งจะมาเด่นชัดแล้วก็มีเขาเรียกว่าการรับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาเนี่ยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นก็คือเพิ่งช่วงแบบปี2ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับผมซึ่งปีก่อนๆเนี่ยเราก็มีการทำธุรกิจเจรจาธุรกิจเรื่องต่างๆมีมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกยังไงดีครับเต็มตัวเหมือนณเวลานี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าขออนุญาต อวยนะครับผมแล้วก็ชื่นชมนะครับคณะรัฐบาลที่พยายามผลักดันแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ของประเทศไทยไม่ว่าไม่ใช่แค่กับจีนนะครับคือกับประเทศอื่นๆคู่ค้าอื่นหรือว่าประเทศที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นอื่นๆด้วยนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแบ็กอัพที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เวทีโลกนะครับพอมาพูดถึงในเรื่องของเวทีโลกแล้วนะครับเดือนตุลาคมนะครับผมก็สิงหาคมกันยาตุลาเดือนหน้าเนี่ยตุลาคมน่ะจะเป็นเดือนแห่งเขาเรียกว่ายังไงดีที่ประเทศไทยของเราอะครับจะได้จัดทำการประชุมยิ่งใหญ่ระดับโลกระดับโลกที่แปลว่าระดับโลกจริงๆอะครับคือมีประเทศหลากหลายประเทศมาเข้าร่วมนะครับผมการประชุมที่ประเทศไทยซึ่งก็คือการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับผมซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569หรือก็คือปีนี้นั่นเองนะครับผมเป็นการประชุมระดับโลกที่นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์และภาคประชาสังคมจากมากกว่า190ประเทศนะครับมาพบกันเพื่อหารือนโยบายทางการเงินและประเมินทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะครับผมซึ่งการประชุมนี้นะครับจะจัดขึ้นกลางเดือนตุลาคมนะครับคือ 12-18 ตุลาคมพุทธศักราช 2569 นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการกลับมาจัดที่กรุงเทพเนี่ยอีกครั้งนึงในรอบ35ปีซึ่งก่อนหน้านี้ครับเคยจัดไปแล้วในเมื่อปี2534นะครับถามว่าประเทศไทยจะได้อะไรจากงานนี้ก็คือสิ่งแรกเนี่ยครับผมในเรื่องของการหาหรือเรื่องเงินทุนเนี่ยหรือว่าการเงินของโลกเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายจุดประสงค์หลักเป้าประสงค์หลักของการประชุมอยู่แล้วแต่สิ่งที่ประเทศไทยจะได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนั่นก็คือในเรื่องของเงินที่สะพัดนะครับเมื่อมีการเดินทางมาประชุมนะครับผมที่กรุงเทพประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับจะทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาสะพัดในกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอีกมากมายเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยนะครับการประชุมในครั้งนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าอย่างที่ผมได้บอกไปคือมีตัวแทนจากมากกว่า190ประเทศเนี่ยซึ่ง1ประเทศเนี่ยก็มาหลายคนนะครับเข้ามาเยี่ยมมาเยียนนะครับผมที่ประเทศไทยของเราเพื่อการทำการประชุมซึ่งบางคนหรือบางท่านเนี่ยบางกลุ่มก็มักจะมาก่อนเวลาเพื่อมาพักผ่อนนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะทำการประชุมในครั้งนี้รวมถึงมีการพักต่อยาวต่อไปก็มีนะครับทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะครับมีการกระตุ้นมากขึ้นแล้วก็มีเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อที่สองนะครับผมคือประเทศไทยของเราเนี่ยจะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมต่างๆผ่านการประชุมในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าไทยเรื่องของอาหารวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็จะนำเสนอเหมือนกันสินค้า GI ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ประเทศไทยของเราจะนะครับจะนำมาเขาเรียกว่าทำเป็นอาหารทำมานำเสนอสินค้าให้กับประเทศต่างๆได้เห็นซึ่งสิ่งนี้แหละครับผมคืออย่างแรกเนี่ยโอเคมันเป็นการเปิดเขาเรียกว่าการก้าวเข้าสู่เวทีโลกแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะได้นะครับคือการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยทำไมถึงเรียกว่าการสร้างโอกาสนะครับเพราะว่าเมื่อประเทศต่างๆเนี่ย190กว่าประเทศครับท่านผู้ชมลองนึกดีๆนะ190กว่าประเทศมาเห็นสินค้าของประเทศไทยมาเห็นความวิจิตรของผ้าไทยมาได้ลองรับประทานอาหารอร่อยๆของสินค้า GI ของประเทศไทยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือโอกาสทางการค้าโอกาสทางธุรกิจนะครับเมื่อเกิดธุรกิจใหม่ชุมชนหรือคนไทยที่ทำเขาเรียกว่าประกอบธุรกิจหรือว่าทำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าธุรกิจที่กำลังจะเกิดใหม่ครับก็จะได้รับผลที่ดีตามไปด้วยคือมีการจ้างงานมีการซื้อสินค้ามีการกระจายรายได้มากยิ่งขึ้นนี่ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการที่มามีแค่การประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วจบไปแต่มันมีสิ่งดีๆพ่วงตามมาด้วยมากมายเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญเลยที่ผมอยากจะเตือนย้ำเตือนนะครับผมแล้วก็อยากจะทำให้ทุกคนปฏิบัติตามนะครับคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีผ ผมมั่นใจว่าหลากหลายคนนะครับเป็นชาวบ้านที่ดีอยู่แล้วแต่ก็อยากจะมาย้ำเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเราควรจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกจากทั่วประเทศมากกว่า190ประเทศนะครับเราอาจจะต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับว่าแต่ละประเทศที่เข้ามาอาจจะมีบางประเทศที่ยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเราหรือเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเขาเพราะฉะนั้นนะครับผมสิ่งที่เราควรจะทำคือเป็นเขาเรียกไงดีใจเย็นๆนะครับผมแล้วก็บริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ทริคนิดเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับ6มิติสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับมิติแรกนะครับคือการมีทัศนคติและจิตใจบริการที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจแบบคนไทยสิ่งนี้แหละครับคือจุดขายของประเทศไทยที่บอกเลยว่าทัชใจคนต่างประเทศมากที่สุดการยิ้มแย้มนะครับการไหว้แล้วก็การที่มีน้ำใจแบบคนไทยนี่แหละหาที่ไหนไม่ได้ในโลกอีกแล้วนะครับอย่างที่สองนะครับคือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่าวัฒนธรรมต่างๆของคนไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยแน่นอนครับว่าหลากหลาย190ประเทศเนี่ยมักจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับการสื่อสารให้เข้าใจนะครับผมว่าสิ่งใดควรหรือสิ่งใดไม่ควรหรือว่าการกระทำที่ชาวต่างชาติเข้าใจเราผิดอยู่นะครับผมอยากให้ใช้วิธีการสื่อสารนะครับให้เข้าใจนะผมแทนที่จะมีการมีปากเสียงหรือทะเลาะเบาะแว้งนะครับอย่างที่3คือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการแล้วก็สมควรที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับความน่าเชื่อถือในงานบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโรงแรมร้านอาหารต่างๆเนี่ยครับผมเรื่องความสะอาดความปลอดภัยการที่มีมาตรฐานในการบริการต่างๆเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วครับมิติที่4นะครับคือการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการมี QR code เพื่อชำระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็น Alipay หรือว่า PayPal นะครับหรือบัตรเครดิตนะครับผมสิ่งต่างๆที่จะทำอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเพราะว่าการที่เราสามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างดีเนี่ยตัวของผู้ประกอบการเองก็ได้ประโยชน์นะครับสร้างภาพลักษณ์ไปด้วยนะครับผมประเทศไทยเองก็มีภาพลักษณ์ที่ดีเพิ่มขึ้นไปอีกถือว่าได้หลายต่อเลยทีเดียวนะครับอย่างที่5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำกันนะครับในเรื่องของความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับก็ให้ยกตัวอย่างถ้านึกย้อนกลับไปช่วงเมื่อไม่กี่เดือนไม่กี่วันนะครับผมที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเขาเรียกว่าทำให้รัดกุมถ้าเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราจะได้รับมือได้ทันนะครับและสุดท้ายเลยนะครับคือมิติที่6 local hero นะครับผู้ภาคภูมิใจในท้องถิ่นต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมนำเสนอจุดเด่นของพื้นที่อย่างภาคภูมินะครับแน่นอนนะครับว่าการที่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย190ประเทศยังไงก็ต้องมีผู้เข้าร่วมบางส่วนนะครับที่ตั้งใจจะเดินทางท่องเที่ยวต่อในจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านั้นนะครับไปยังพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเราควรจะนำเสนอนะครับผมสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์จุดเด่นต่างๆของพื้นที่อย่างภาคภูมิใจนะครับถึงแม้ว่าคนประเทศไทยเราเองบางอย่างอ่ะอาจจะไม่ได้มองเห็นถึงสิ่งนั้นแต่คนที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นเขามักจะมีมุมมองที่แตกต่างครับเขามักจะมองเห็นอะไรที่เราไม่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นนะครับจงภาคภูมิในสิ่งที่เราเป็นนะครับขอแค่มั่นใจว่าข้อที่1ถึง5ที่ผมได้พูดไปก่อนนั้นเนี่ยทำครบหมดแล้วสิ่งที่6ที่คุณจะทำในการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยคุณภูมิใจและคุณนำเสนอได้เลยเพราะสิ่งที่เขาเรียกว่าจะส่งเสริมการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยข้อที่1ถึงข้อที่5ที่ผมได้กล่าวมาครับจะช่วยผลักดันคุณครับผลักดันทุกท่านให้เข้าสู่กระบวนการที่เขาเรียกว่าสร้างโอกาสและสร้างอาชีพนะครับผมนี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้พูดซะยืดยาวเลยเดี๋ยวช่วงต่อไปก็อาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นในเรื่องของ IMF เนี่ยสำคัญมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
1: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
2: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
3: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: เอาละครับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดิมเลยนะครับกับการลงพื้นที่ส่งเสริมตลาดชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและผู้ต้องขังนะครับทางด้านท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮาจีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดนัดคนดีบางโจณเรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางนะครับเพื่อติดตามการดำเนินงานของตลาดชุมชนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากครับสำหรับตลาดนัดคนดีบางโจเนี่ยจะขึ้นภายใต้แนวคิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ PGS เปิดให้บริการทุกวันนะครับทุกวันเสาร์ที่1และ3ของเดือนเพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังนะครับพร้อมกับสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการจำหน่ายผักสดปลอดสารพิษครับอาหารท้องถิ่นด้วยแล้วก็งานหัตถกรรมนะครับตลอดจนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้เช่นการนั่งรถแท็กเตอร์ชมสวนเกษตรอินทรีย์ครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เน้นย้ำนะครับถึงว่าการยกระดับการตลาดเนี่ยให้ได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยในการขับเคลื่อนสังคมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยววิถีสีเขียวอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าข่าวนี้นะครับผมตัวผมเองแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้เขาเรียกว่าลงพื้นที่ไปด้วยนะครับรวมถึงท่านวิมลหนูแก้วนะครับแล้วก็คุณพี่กัญญานัทนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่ทำข่าวนี้เช่นกันนะครับทางด้านท่านผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านรมดอนฮายีอาแวท่านก็ได้โอ้โหรวมอุดหนุนนะครับผมตลอดเส้นทางการเดินเยี่ยมชมเลยทีเดียวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วท่านก็เอ่ยปากชมนะครับว่าขนมที่ตลาดนัดคนดีบางโจเนี่ยอร่อยเป็นอันดับหนึ่งจากที่ท่านเคยได้ลองชิมมาเลยนะครับโดยเฉพาะขนมไทยของพี่เกรซซึ่งจะอยู่ซุ้มแรกของงานเลยทีเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านบอกว่าอร่อยจริงๆนะครับแต่ว่าตรงอื่นๆเนี่ยไม่ใช่ว่าน้อยหน้ากันนะครับอร่อยเหมือนกันแถมสินค้าหลายๆอย่างก็ถูกใจราคาก็ถูกมากๆนะครับท่านก็ได้เอ่ยปากเลยว่าอยากจะให้คนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาลองเดินตลาดนั้นคนดีบางโจกันบ้างนะครับผมแล้วท่านก็จะรู้ว่าของดีราคาถูกของอร่อยมีอยู่จริงนะครับผมจากนั้นนะครับก็ท่านก็ได้ไปนะครับผมที่งานแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพบริการท่องเที่ยวนะครับก็เมื่อวันที่5กันยายน2569ท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ มอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการแข่งขันมิทติ้งแท็กซี่อันดามันครับครั้งที่5ที่สนาม88อารีนาซ็อกเกอร์คลับนะครับจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับโดยมีกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่กลุ่มสหบัตรภูเก็ตนะครับและนักกีฬาเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เราได้ทราบไปเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ท่านก็ได้เดินทางไปที่ตลาดนัดคนดีนะครับจากนั้นท่านก็มาที่งานแข่งขันกีฬานะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยขยันขันแข็งมากเลยทีเดียวนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสุขภาพที่แข็งแรงและการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับรวมไปถึงการสร้างความสามัคคีและก็มิตรภาพระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพรถแท็กซี่และเครือข่ายในชุมชนด้วยนะครับถือว่าเป็นการกระชับมิตรแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ได้อย่างดีเลยนะครับเอาละครับมาที่จังหวัดกระบี่กันต่อเลยนะครับผมกับการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและเร่งตัดแต่งต้นไม้เสี่ยงล้มในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อป้องกันเหตุอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวครับก็เมื่อวันที่5กันยายน2569เนี่ยเกิดเหตุต้นสนหักโค่นทับรถจักรยานยนต์3ล้อพ่วงบริเวณสวนสาธารณะริมถนนเยื้องอ่าวนางแลนด์มาร์คนะครับจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับล่าสุดท่านอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กำชับนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่แขวงทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้มีการเร่งนะครับผมในการที่จะประสานงานบูรณาการกันนะครับในการที่จะตรวจสอบนะครับแล้วก็ตัดแต่งในเรื่องของต้นไม้ที่เสี่ยงจะล้มนะครับก็ต้องบอกว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับผมทำให้เราเนี่ยจะต้องเร่งในการที่จะเขาเรียกว่าตรวจสอบในพื้นที่อื่นๆด้วยนะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะครับผมในที่นี้นะก็ทางทีมงานสทภูเก็ตก็ขออนุญาตนะครับแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับด้วยนะครับผมทางด้านของท่านแสงสุรีซองทองนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ครับโดยเฉพาะบริเวณของชายหาดลานกิจกรรมนะครับผมรวมไปถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีต้นสนที่ต้องบอกว่ามีอายุยืนยาวเก่าแก่เนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเสี่ยงนะครับผมต่อการที่จะหักโค่นลงมาในช่วงที่มีฝนตกหนักและลมแรงนะครับเจ้าหน้าที่จึงต้องได้เขาเรียกว่าเข้าไปเร่งตรวจสอบแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับพร้อมติดตั้งป้ายเตือนเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับว่าให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้สูงที่สุดในพื้นที่นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่ก็เต็มที่กันแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำได้คือให้ความร่วมมือนะครับผมตรวจสอบนะครับที่ที่เราจะไปยืนนะครับว่าเราได้ไปยืนในบริเวณที่มีความเสี่ยงหรือไม่นะครับที่จะมีต้นไม้หักโค่นลงมาโค่นล้มลงมาใส่เรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความร่วมมือที่ต้องขออนุญาตให้ทุกท่านทำร่วมกันนะครับผมเจ้าที่ฝั่งนึงยื่นมือมาฝั่งนึงแล้วเราก็ต้องยื่นมือเข้าไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนั่นแหละครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันครับกับกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนสร้างสุขภาพและเสริมสร้างนะครับความสามัคคีของทุกคนในช่วงวัยทุกช่วงวัยเมื่อวันที่6กันยายน2569เวลา 5:30 น.หรือ 5:30 น.นะครับที่โรงเรียนอนุบาลพังงาท่านไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับท่านก็ได้มาเป็นประธานนะครับในการเปิดกิจกรรมพังงา21 All People One Heart นะครับโดยมีคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและก็ศิษย์เก่ารวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเข้าร่วมวิ่งออกกำลังกายกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพสร้างความสามัคคีครับรวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนชุมชนและก็ศิษย์เก่าด้วยโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนะครับผมต้องบอกว่าทุกช่วงวัยเลยได้เลือกลงแข่งกันตามความเหมาะสมครับมี3ระยะทางนะครับได้แก่ฟันรัน 4.4 กิโลเมตรนะครับมินิมาราธอน 10.7 กิโลเมตรและฮาล์ฟมาราธอนนะครับ 21.1 กิโลเมตรนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็รอยยิ้มด้วยนะครับแล้วก็ได้การเขาเรียกว่ามีการสร้างความสัมพันธ์สารสัมพันธ์อันดีนะครับผมระหว่างศิษย์เก่าผู้ปกครองคุณครูนักเรียนนะครับผมก็งานนี้นะครับถ้าท่านใดที่ได้ไปเห็นในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการวิ่งที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวก็ภาพอย่างนี้ครับหาดูได้ยากนะครับเพราะว่า มีหลากหลายช่วงวัยที่วิ่งไปด้วยกันนะครับนักเรียนคุณครูผู้ปกครองนะครับผมหาได้ยากจริงๆครับภาพแบบนี้นะครับเอาละครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับผมระนองนะครับประตูสู่อันดามันนั่นเองต้องบอกว่าระนองนะครับมีการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569นะครับที่วัดอุปนันทารามตำบลเขาในเวศอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัดปฏิบัติธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนครับประจำปีงบประมาณ2569โดยก็ได้มีไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับโครงการนี้นะครับต้องบอกว่ามีการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนะครับแล้วก็ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายน้องลูกหลานอย่างเงี้ยครับผมได้ร่วมกันจับมือกันนะครับเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระครับร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาเอาไว้พร้อมทั้งเป็นการสร้างรายได้นะครับให้มีการกระจายสู่ท้องถิ่นด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยหิ้วตะกร้าครับเข้าวัดและช่วยกันอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบวัดนะครับเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการสร้างเรียกว่าความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับผมก็ได้ทั้งบุญและก็ในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับได้หลากหลายมิติเลยทีเดียวถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาได้อย่างดีเลยนะครับก็นี่แหละครับผมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรา4จังหวัดเนี่ยมีกิจกรรมมากมายที่พยายามเสริมสร้างผลักดันพัฒนากลุ่มจังหวัดของเราให้ก้าวเข้าสู่การเป็นจังหวัดที่ดีนะครับผมจังหวัดท่องเที่ยวที่ดีจังหวัดที่มีกิจกรรมต่างๆที่มีเขาเรียกว่าการเสริมสร้างรากฐานของวัฒนธรรมและสังคมนะครับให้แข็งแกร่งและยั่งยืนนั่นเองนะครับผมก็ปิดจบกันไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือรายการข่าวสารจากภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะครับติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตนะครับพี่วรรณชริยาขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิตินิติชัน

0: เป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผยหากไม่สามารถปรับแก้ได้จะโหวตไม่เห็นด้วย
2: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางการอภิปรายในวาระที่2ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิสาปทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุซ้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซการ์โนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ 18 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: แร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
5: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานร่วมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
6: สวัสดีครับ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
8: วัดดีวัดดีบายดีไ
9: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
10: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่น

0: ตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ธรรมะนั่นแหละเป็นคู่ชีวิตผัวก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตเมียก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นคู่ชีวิตถ้าไม่มีธรรมะผิดจากนี้แล้วมันก็จะเป็นคู่ที่กัดกันฮึ่ฮึ่ฮแฮ่แฮ่กันอยู่แทบจะทุกวันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้น
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะเป็นประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาทราบเรื่องราวข่าวสารทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคค่ะทั้งรอบรั้วอันดามันกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริศเสียรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวัสดิ์พงานเรดิโอกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณจากสถานีเครือข่ายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาบอกกล่าวเล่าขานกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการของภาครัฐนะคะในเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาในส่วนของหนี้สินของคุณครูนะคะแล้วก็เป็นมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารที่ในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะน้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวและขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับทราบเรื่องราวกันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
5: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
4: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
5: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
7: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
6: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
7: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
6: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
7: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงาก
0: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมารับฟังในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูนะคะในเรื่องของการลดภาระหนี้รวมไปถึงดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ส่งในเรื่องของป้องกันหนี้สินที่อาจจะเพิ่มขึ้นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะทางด้านนายประเสริฐจันทระจวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินนะคะของคุณครูทั่วประเทศเลยค่ะก็ได้มีกล่าวถึงนะคะในเรื่องของปัญหาหนี้สินของคุณครูก็เป็นนโยบายแรกที่ให้ความสำคัญค่ะเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมแล้วนะคะก็ยังเป็นปัญหาที่มีการสะสมมาเนิ่นนานค่ะทั้งจากปัญหาหนี้สินสะสมการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆนะคะแล้วก็มีการขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะจึงต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาหนี้สินของครูทั่วประเทศค่ะเพราะเป็นการ ไม่เป็นหนี้คือสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้คุณครูค่ะสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขค่ะถ้าแล้วก็มีการทุ่มเทช่วงเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่โดยมีการรวบรวมหนี้ทั้งหมดนะคะที่อยู่ตามที่ต่างๆนะมารวมกันไว้ในเป็นที่เดียวกันค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการเองค่ะก็จะเป็นตัวกลางในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนในเรื่องของดอกเบี้ยต่ำนะเพื่อที่จะรวมหนี้ทั้งหมดจากสถาบันการเงินแล้วก็สากลต่างๆค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนการแก้ไขแล้วก็แก้ไขปัญหาเพื่อที่จะรวมไปถึงการแก้ไขในเรื่องข้อกฎหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือข้าราชการครูนะที่อยู่ในภาวะล้มละลายกันด้วยค่ะสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลครูต้องมีเงินเดือนเหลือใช้นะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ30อย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบโดยเฉพาะนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูค่ะซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากนะคะเพื่อที่จะวางแนวทางการแก้ไขหนี้ตรงนี้ให้ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้ของสมาชิกกันเลยค่ะจากข้อมูลนะจากสถิติตัวเลขจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการพบว่ามีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูค่ะคุณผู้ฟังจำนวน116แห่งนะมีสมาชิก 862,539 รายนะแล้วก็มีเงินทุนที่เป็นเงินกู้รวมนะคะกว่า1,145ล้านบาทนะคะขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะก็มีค่าเฉลี่ย 5.6% ค่ะสูงสุดถึง 9% ทีเดียวนะคะถือโดยมีสหกรณ์15แห่งนะคะหรือว่า13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% ค่ะดังนั้นค่ะการแก้ไขในส่วนของปัญหาหนี้สินของคุณครูนะก็จะมองเป็นในเรื่องของการลดดอกเบี้ยค่ะเพราะว่าหากเราไม่ลดตรงนี้ในส่วนของต้นทุนก็จะต้องหาเงินอื่นนะมาโปะใหม่นะก็จะเป็นในเรื่องของหมุนเวียนนะหนี้สินหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะทั้งนี้ค่ะก็จะส่งเสริมในเรื่องของการปล่อยเงินกู้ของสหกรณ์ก็ยังมีความสูงอยู่นะภาระหนี้สินแล้วก็ระยะเวลาชำระก็ยังไม่มีความเหมาะสมนะแล้วก็สมาชิกยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้อีกนะจนทำให้ปัญหานี้ค่ะกลับมาอีกครั้งจึงต้องมีการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารจัดการหนี้ของคุณครูแต่ละคนค่ะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะจึงได้หารือกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ผ่อนปลนภาระหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้วก็หาจุดร่วมเพื่อที่จะให้ครูส่วนใหญ่สามารถดำเนินชีวิตสามารถดำรงชีพอยู่ได้นะในแต่ละเดือนโดยกำหนดการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูใน3ประเด็นค่ะประเด็นแรกนะคือการปรับหาแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางนะเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาค่ะรวมถึงการพิจารณาถึงระเบียบข้อบังคับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็การปรับปรุงให้ทันกับการดำเนินงานของสหกรณ์ยุคครูในปัจจุบันด้วยค่ะมาตรการที่2นะคะมาตรการในการหักส่งชำระหนี้สหกรณ์ค่ะโดยให้สมาชิกนะมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อยนะคะร้อยละ30นะของเงินในส่วนของเงินเดือนแล้วก็มีการระบบจัดการนะคะเครดิตล็อกเครื่องมือในการควบคุมทางการเงินเพื่อไม่ให้มีการก่อหนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะในส่วนของประเด็นที่3นะคะในการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะคะซึ่งจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและก็หน่วยงานอื่นๆนะคะที่วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรครูเนี่ยค่ะให้อยู่ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตพร้อมทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายต้องเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยมีเลขาธิการนะคะสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและก็สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการฝ่ายแต่ละหน่วยนะพร้อมที่จะเผชิญผู้แทนคณะพร้อมทั้งเชิญผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขปัญหานี้ค่ะสามารถดำเนินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้จริงค่ะ สำหรับแนวทางที่อยู่ระหว่างการศึกษานะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์นะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้แล้วก็ช่วยในเรื่องของสหกรณ์ที่มีในเรื่องของการดำเนินงานนะคะตั้งแต่ต้นทุนในการดำเนินงานปล่อยเงินกู้แล้วก็ช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยเหลือนะสมาชิกเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเงินทุนค่ะทั้งนี้ค่ะก็ในเรื่องของแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงค่ะการรวมหนี้สินเป็นก้อนเดียวแล้วก็การปรับแบ่งชำระหนี้การยืดหยุ่นระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะสอดคล้องกับรายได้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยแล้วก็ให้ความสามารถในการชำระหนี้สินของสมาชิกได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะก็มีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะมีการจัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะมาช่วยลดภาระทางการเงินของสมาชิกค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของสหกรณ์ด้วยแล้วก็มีการใช้เครื่องมือเครดิตล็อกนะมาใช้ในร่วมกับบริษัทข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาตินะเพื่อที่จะป้องกันในส่วนของสมาชิกมีการเข้าร่วมโครงการใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มเติมกับสถาบันการเงินหรือว่าผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะปัจจุบันค่ะมีสหกรณ์14แห่งนะคะนำเครื่องมือนี้ไปใช้กับสมาชิกแล้วกว่า914รายแล้วนะคะแล้วก็เป็นจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู9แห่งสมาชิกกว่า860รายค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีแนวทางการกำหนดอัตราเงินปันผลเนี่ยให้อยู่ในช่วงระดับที่มีความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์ด้วยเพื่อที่จะให้บริหารจัดการนะคะในส่วนของสหกรณ์มีความสมดุลแล้วก็ไม่เพิ่มแรงกดดันให้กับต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมถึงการปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบนะคะโดยพิจารณาจากความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้แนวระยะยาวด้วยแล้วก็ภาระทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเกษียณนะคะซึ่งเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่จะทำให้ครูจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงแต่ต้องทำให้ครูเนี่ยค่ะมีหนี้สินมีหนี้ที่สามารถบริหารจัดการได้นะมีเงินเหลือใช้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแล้วก็มีระบบที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าปัญหาที่ต้องเร่งกันแก้ไขปัญหาก็คือครูบางท่านนะส่วนมากมีภาระหนี้จนหักเงินเดือนในสัดส่วนที่มีความสูงมากเหลือเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ถึง 30% ของเงินเดือนนะซึ่งกระทบต่อในเรื่องของการดำรงชีวิตโดยตรงเนี่ยทั้งนี้ค่ะการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับคุณครูจึงเป็นทำไปตามกับควบคู่กับเรื่องของการลดต้นทุนนะคะในการผ่อนภาระผ่อนในเรื่องของแต่ละเดือนนะปรับหนี้ให้เหมาะสมกับรายได้แล้วก็ป้องกันการเกิดหนี้ใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะก็ได้มีนโยบายออกมาเพื่อที่จะช่วยคุณครูในด้านนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะทางคณะกรรมการก็มีการร่วมกันทั้งศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจะดำเนินการเร่งศึกษารายละเอียดด้านมาตรการแหล่งเงินทุนแนวทางการปรับหนี้และข้อกฎหมายนะก่อนที่จะมีการรายงานผลในส่วนภายใน30วันนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมค่ะให้ครูมีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็มีเงินเหลือสำหรับการดำรงชีวิตแล้วก็สามารถกลับไปทุ่มเทกับการเรียนการสอนแล้วก็ดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ยังได้ร่วมกันกับธนาคารออมสินค่ะจัดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูนะคะโดยลดในเรื่องของอัตราเงินกู้สำหรับสมาชิกชพคสมาชิกชพสแล้วก็โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาค่ะให้เหลือเพียง 3.5% ต่อปีเท่านั้นนะคะอันนี้จนถึงวันที่จนถึงเดือนธันวาคม2570นะก็ถึงธันวาคมปีหน้าได้เลยนะสำหรับดอกเบี้ยที่มีการปรับลดลงจากธนาคารออมสินค่ะซึ่งจากเดิมเนี่ยค่ะก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 6-7% ค่ะเพื่อให้นำในส่วนลดตรงนี้ค่ะไปใช้ในเป็นเงินที่ชำระในแต่ละเดือนจะถูกนำไปตัดเป็นเงินต้นให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อช่วยลดภาระหนี้แล้วก็เพิ่ม ในการปิดหนี้ให้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะทางนายทรงพลนะคะชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการนี้ค่ะโครงการออมสินก้าวหน้าไปกับครูนะคะก็มีในส่วนของธนาคารเองก็จะช่วยปรับดอกเบี้ยให้เหลือแค่ 3.5% ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคชพสนะคะแล้วก็โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาค่ะตั้งแต่ปี2548นะคะจนถึง2558ครอบคลุมทั้งลูกหนี้ที่ผ่อนชำระหนี้ตามระยะเวลาตามปกติแล้วก็กลุ่มลูกหนี้ที่ประสบปัญหาในการผ่อนจ่ายนะจำนวนรวมกันกว่า 280,000 บัญชีค่ะซึ่งข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็หลังจากที่ธนาคารก็มีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะรับสิทธิ์ส่วนลดดอกเบี้ยตรงนี้ค่ะก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 80,000 บัญชีค่ะโดยโครงการจะปิดรับสมัครในการลงทะเบียนจนภายในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะจึงขอประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ไปยังลูกหนี้ครูนะที่ได้รับข้อความหรือว่าได้รับแจ้งสิทธิ์จากธนาคารแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo หรือว่าแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินหรือว่าทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยค่ะลูกหนี้ครูชพคแล้วก็ชพสนะคะแล้วก็โครงการเกื้อกูลนะก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนลดดอกเบี้ย 3.5% ต่อปีจนถึงเดือนธันวาคม2570กันเลยค่ะและก็ยังคงนำการชำระค่างวดในแต่ในจำนวนเท่าเดิมแต่จะส่งผลในเรื่องของค่างวดจะมีการเขาเรียกว่าถ้าเกิดเราเอาดอกเบี้ยเนี้ยลดในส่วนของการใช้จ่ายให้กับคุณครูนะแล้วก็ในส่วนของส่วนลดก็เอามาโปะในส่วนของเงินต้นก็จะทำให้ระยะเวลาในการจ่ายเงินต้นหรือว่าการลดลงของหนี้สินเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจระดับหนึ่งนะของทางกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมกับธนาคารออมสินที่นำมาส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมารับฟังเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงากันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
2: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเพิ่มเติมจากช่วงที่แล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของข่าวดีสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาตินะคะทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก็มีการเปิดบ้านพึ่งวัดเนี่ยที่พักใกล้กับโรงพยาบาลนะคะทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะก็ได้มีการเปิดโครงการค่ะบ้านพึ่งวัดนะคะให้บริการที่พักสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่เดินทางมารับการรักษาจากต่างจังหวัดนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางค่ะโดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะผู้ป่วยสามารถเข้าพักล่วงหน้า1วันก่อนที่จะมีวันนัดแล้วก็สามารถพักต่อได้อีก1วันหลังจากมีการในกรณีที่ตรวจรักษาเสร็จช้าแล้วก็รอในเรื่องของรถสาธารณะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะในส่วนของขั้นตอนค่ะคุณผู้ฟังสำหรับขั้นตอนในการเข้าขอรับบริการนะคุณผู้ฟังก็มีการเตรียมในเรื่องของใบนัดของคุณหมอนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยค่ะแจ้งความประสงค์ว่าขอเข้าพักได้3ช่องทางนะทางแรกนะช่องทางโทรศัพท์มือถือสามารถโทรนัดหมายได้ที่0659506319ค่ะแล้วก็แจ้งพยาบาลประจำตึกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาหรือว่าติดต่อศูนย์รับบริจาคอาคารน้อมกล้าวได้เลยนะอันนี้คือ3ช่องทางช่องทางแรกเบอร์โทรนะคะช่องทางที่2ก็คือแจ้งคุณพยาบาลนะคะที่ประจำอยู่ที่ตึกที่เข้ารับการรักษาได้เลยแล้วก็ช่องทางที่3นะก็ศูนย์รับบริจาคอาคารน้อมกล้าวนะคุณผู้ฟัง3ช่องทางเท่านั้นนะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยนะคะ1คนสามารถพาญาติเข้าพักได้ไม่เกิน2คนนะคะแล้วก็กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเข้าพักก่อนวันนัด1วันเพื่อที่จะเตรียมตัวในเรื่องของการเข้ารับการรักษาแล้วก็หากการตรวจรักษาเสร็จล่าช้านะคะก็สามารถพักต่อได้อีก1วันเพื่อที่จะรอในส่วนของการกลับในส่วนของภูมิภาคภูมิลำเนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้ค่ะโครงการวัดพึ่งขออภัยค่ะโครงการบ้านพึ่งวัดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ญาติค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะให้มีที่พักที่สะดวกใกล้โรงพยาบาลแล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางมารับบริการทางการแพทย์แล้วก็ทั้งนี้ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่0659506319ค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะเตรียมข้อมูลนะคะเตรียมเอกสารแล้วก็ขั้นตอนในการติดต่อรวมไปถึงการเช็คสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขในการเข้าพักได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในการเข้ารับการรักษาที่เวลาเราไปคุณหมอนัดบางทีหมอนัดช่วงเช้าเนาะ9โมงเช้าหรือ8โมงครึ่งอาจจะเดินทางไปไม่ทันนะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือว่าพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอใกล้เคียงจังหวัดภูเก็ตอาจจะเดินทางไปในพื้นที่ไม่สะดวกในช่วงเช้าก็สามารถไปพักก่อน1คืนที่ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้มีการเตรียมเอาไว้ให้ก็ถือว่าสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็กรณีที่มีการตรวจล่าช้าหรือว่ามีการรอฟังผลในเรื่องของผลการตรวจของคุณหมอนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ก็สามารถพักต่อได้อีก1คืนค่ะเงื่อนไขต่างๆนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรตามเบอร์โทรที่น้องน้ำฝนได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะก็ถือว่าสะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยนะคะเอาละค่ะมาดูในส่วนของเรื่องราวข่าวสารที่ฝากกันมาจากกฟผ.กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังกฟผ.ผนึกกำลังสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะร่วมกับสถาบันอาหารขออภัยค่ะร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและก็ระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศค่ะผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบ ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะคะพร้อมที่จะแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารในระยะที่2ค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการค่ะก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานนะคะรวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ค่ะการสร้างแบรนด์การตลาดออนไลน์แล้วก็การประยุกต์ใช้นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ค่ะเพื่อเพิ่มข้อมูลให้กับสินค้าในชุมชนค่ะส่งผลให้กิจการชุมชนนะคะ49แห่งจาก32ขออภัยค่ะจาก23จังหวัดทั่วประเทศนะคะสามารถพัฒนาศักยภาพและก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกว่า2ล้านบาทเนี่ยผลิตภัณฑ์หลายชนิดนะได้รับการยกระดับคุณภาพและก็ความปลอดภัยทางอาหารตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศค่ะเช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้นะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะแล้วก็อาหารพร้อมรับประทานเพื่อที่จะซึ่งผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตและก็การตรวจรับรองด้านโภชนาการแล้วก็ความปลอดภัยทางอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะโครงการดังกล่าวค่ะก็สะท้อนถึงความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะแล้วก็นวัตกรรมควบคู่ไปกับการต่อยอดทรัพยากรแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้สามารถสร้างข้อมูลสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ของตนเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องของข่าวสารจากกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงมีเวลาอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยนะคุณผู้ฟังก็เดือนนี้กันยายนนะเดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะอยากให้มีต่อไหมคะคุณผู้ฟังน้องน้ำฝนอยากให้มีต่อเหลือเกินนะแต่ทั้งนี้ค่ะต้องอยู่ในนโยบายของภาครัฐนะก็เป็นแนวเรื่องของโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับงานวิจัยซุปเปอร์โพลนะโดยมีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวนกว่า 1,128 ตัวอย่างนะก็พบว่าประชาชนร้อยละ63เกินครึ่งอะคุณฟังประมาณ 60% นะคะ 60% ขึ้นมีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทย plus 60-40 นะในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 นะก็ขออภัยค่ะในขณะที่ร้อยละ 47.7 นะคะก็มีความพึงพอใจในระดับปานกลางแล้วก็ร้อยละ 11.5 ก็มีความพึงพอใจน้อยถึงไม่พอถึงไม่พอใจนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายโครงการไทยช่วยไทยนะ 60-40 นี้ในเดือนกันยายน2569ค่ะตอนนี้ค่ะก็มีแนวเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคุณผู้ฟังจะสิ้นสุดใน30กันยายนนี้แล้วก็เป็นสุดท้ายของโครงการนะทางโดยรัฐก็มีการเชิญชวนนะให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์นะสามารถเร่งใครที่ยังในทุกๆเดือนมีวงเงินเหลือก็เดือนสุดท้ายแล้วนะคะอย่าให้เหลือนะเราต้องใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่านะคุณฟังก็แป๊บเดียวนะ 1,000 หมดแล้วใช่ไหมคะก็มาช่วยในเรื่องมาดูในเรื่องของวงเงินที่คงเหลือเพื่อที่จะช่วยในเรื่องที่พี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถลดค่าครองชีพตรงนี้ไปได้แล้วก็มีการนำรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยกระจายเข้าสู่ร้านค้ารายย่อยได้มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ประสบความสำเร็จนะคะมีความพึงพอใจระดับสูงทั้งนี้ค่ะตัวเลขล่าสุดนะก็มียอดใช้จ่ายสะสม138,379.3 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่น้อยเลยนะประชาชนใช้สิทธิ์แล้วประมาณ26,463รายค่ะร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 1,192,565 รายนะคะสิทธิ์จะสิ้นสุดนะเดือนนี้เดือนสุดท้ายรัฐบาลก็จะร่วมจ่าย 60% นะคะสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะโดยวงเงินที่เหลือในแต่ละวันในแต่ละเดือนก็ไม่สามารถทบได้แล้วนะเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายร้านค้าบางร้านที่ก็สะท้อนให้เห็นว่าการใช้จ่ายก็มีการเริ่ม ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆนะหลังมีเสียงเรียกร้องให้มีการพิจารณามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องเพื่อที่จะหลังจากที่มีการสิ้นสุดโครงการค่ะวันนี้ก็วันที่9แล้วคุณผู้ฟังใช้จ่ายกันในส่วนของไทยช่วยไทยพัฒน์เหลือกันอีกประมาณเท่าไหร่คะบอกต่อกันได้ไหมนะในส่วนของร้องน้ำฝนก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าจัดสรรบริหารเนาะจัดสรรบริหารในเรื่องของค่าใช้จ่ายกันดีๆก็เผื่ออาจจะมีข่าวดีเนาะก็อยากให้มีข่าวดีเหมือนกันค่ะว่าในส่วนของปีงบประมาณหน้าจะมีโครงการนี้อีกหรือไม่ก็ลองมาติดตามกันต่อดูในปีงบหน้าละกันค่ะก็ในส่วนของทางกระทรวงการคลังว่าจะมีนโยบายอย่างไรออกมาอีกบ้างนะคุณผู้ฟังอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วงหน้าค่ะ
1: ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของประเทศไทยตอนบนนะคะก็ยังมีคนฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนที่อาจจะตกหนักถึงหนักมากและฝนที่อาจจะตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มกันด้วยนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยทั้งนี้ค่ะในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนะคะประเทศไทยของเราก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะแล้วก็ส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบไปในระยะถัดไปค่ะนอกจากเนื่องจากร่องมรสุมนะคะก็มีการเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะมีกำลังค่อนข้างปานกลางค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของเรากันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะในบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกมาบ้างเล็กน้อยนะสำหรับณตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคะก็มีแดดค่อนข้างแรงอยู่นะเดี๋ยวอาจจะมีฝนตกในช่วงบ่ายหรืออาจจะเป็นตกในระยะสั้นๆนะคะในช่วงเย็นแล้วก็กลางดึกก็อาจจะเป็นไปได้นะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังในส่วนของการติดตามพยากรณ์อากาศก็สามารถติดตามได้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทั้งทางเว็บไซต์หรือว่าทางเพจ Facebook ต่างๆนะก็จะมีการพยากรณ์อากาศอยู่เรื่อยๆนะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันน้องน้ำฝนนะคะก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แล้วนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทางFacebook Live สวทพังงานรีเดียวกันด้วยค่ะรวมไปถึงขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นกระบี่ภูเก็ตนะคะแล้วก็โซนตะกั่วป่านะแล้วก็คุณผู้ฟังจากจังหวัดระนองกันด้วยก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่รับฟังรายการของเราเป็นประจำในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม Fผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

0: ยืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ 2,570 ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
2: ก็วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ70ครับผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติไอ้พรบแต่ละมาตราตอนเดี๋ยวมีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสท่านก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่าง
1: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาปทุมมารายงาน
0: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได้
3: จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำ

0: ให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
1: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้วจะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
2: ้นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่วมขณะที่ศูนย์ขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกลุ่มควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงคลองสามเสนใน
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามและเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppmสะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงาน พร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา14 นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
4: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา2 นาฬิกาถึง 6 นาฬิกาผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
5: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
6: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,537.1ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
9: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบ Starlink เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
10: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซีนไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งการสกัดกั้นสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3คือเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
11: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่สาม
10: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
9: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
12: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน Eและยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
9: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
13: เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัดรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนที่กำลังออกล่าตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรภัทรเพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
9: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ทุกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
15: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
14: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีกลับไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
9: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
1: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี
9: ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวานยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป0-2เซต3-6และ2-6คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนนการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินนักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดิษฐ์คว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป 4-3 เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้น ขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลล์ดิกินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซตจากอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
19: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะวันสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
18: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15 กันยายน 2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2,373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
9: ขณะนี้เวลา 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
1: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02271-8511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test ท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ Sleep TestSleep test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรนสงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3.อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง 7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8.หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 9. ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจ Sleep Test ทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test เรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าว จุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤษแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับดิฉันสุภัสรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตที่วงเช่นเคยนะคะรายการของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทาง FM 92.5 MHz และเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพร้อมทั้งเพจ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทีมงานของเราวันนี้พี่สายชนนีสังนะคะควบคุมเสียงประสานงานโดยคุณภูมิรัตน์มีลักษณะและ Facebook Live ก็คือทีมนิวมีเดียของเรานะคะวันนี้น้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: วันนี้ก็ครบทีมกันเลยนะครับวันนี้เพื่อที่จะรับสายทั้งฟังแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องของการถ่ายทอดไลฟ์นั่นเองสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับก็เป็นชื่อของเพจของสวทเรานะครับที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้เข้ามาติดตามรับฟังช่วยแชร์กดไลค์ฝากคำถามฝากข้อคิดเห็นได้เช่นเคยนะครับ
0: ครับวันนี้วิวสวยมากนะคะพาไปเที่ยวทางใต้เนาะที่มีภาพบรรยากาศวิวสวยๆแบบนี้
1: บางคนบอกเห็นภูเขาแล้วนึกถึงภาคเหนือไม่เสมอไป
0: ไม่ทางใต้ก็มี
1: หมอกแถวเบตงแถวนราธิวาสจริงๆแล้วภูเขาเทือกเขาสันกลาคีรีนะเทือกเขาภาคใต้ก็เป็นกลุ่มเทือกเขาที่สวยแล้วก็น่าเที่ยวนะอย่างเช่นมีทะเลหมอกด้วยเช่นกันก็ไม่แพ้ภาคเหนือนะเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยนะครับก็อยากจะชวนไปนราธิวาสหน่อยนะครับที่เห็นในภาพก็คือผานับดาวนะครับที่เป็นทะเลหมอกสวยไม่แพ้ภาคเหนือเลยอยู่ในอำเภอสุขิรินความสูง300 เมตรล้อมรอบด้วยต้นไม้มากมายและวิวทะเล

0: ครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระสายแม่น้ำบางนาราก็เป็นช่วงการเตรียมความพร้อมอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะทำให้งานที่จะจัดขึ้น12ถึง21กันยายนนี้ยิ่งใหญ่และก็สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความเป็นมาในเชิงวิถีชีวิตนะครับของจังหวัดนราธิวาสของดีเมืองนราชื่อก็ตรงไปตรงมาเช่นนี้แหละของดีไม่ใช่มีแค่อาหารในงานนี้นะครับอาหารหลากหลายอาหารพื้นถิ่นนะครับที่จะมาประชันกันมีของสินค้าจัดจำหน่ายมากมายแล้วก็รวมถึงการแข่งเรือที่เขาใช้คำว่าเรือกอเรือยอกองและเรือโคจสีก็เป็นเรือที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะเฉพาะตัวจริงๆของนราธิวาสเขาก็เป็นงานที่จะได้ท่านจะได้รับสีสันและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปนะสัมผัสความเป็นนราธิวาสจริงๆนะครับไปกันได้นะครับ12ถึง21กันยายนนี้เลือกไปใครสะดวกไปวันไหนแต่ถ้าเป็นงานแข่งเรือจะจัด4วันคือ17ถึง20กันยายนนี้แต่วันอื่นก็มีเหมือนกันก็คือ12ถึง16แล้วก็รวมถึง21เนี่ยก็จะเป็นการจัดงานทั่วไปนะครับก็มีความอลังการไม่แพ้กันด้วย
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะตอนช่วงนี้ก็จะมีการจัดการประชุมซึ่งเรียกว่ามีแขกผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยเนี่ยหลากหลายทีเดียวนะคะในการประชุมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมก็จะเป็นการประชุม IMF นะคะเป็นการร่วมประชุมของการประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้ว่าการธนาคารโลกปี2569ในวันที่12ถึง16 18นะคะ
0: ครับ
1: กลุ่มเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็ถือว่าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะเป็นงานใหญ่ประจำปีที่คนไทยนะคะจะต้องเตรียมต้อนรับและเป็นเจ้าภาพนะคะแต่ก่อนที่จะถึงเดือนหน้ายังมีงานอีกงานนึงค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเรียกว่า GasTechนะคะแกสเทค2026งานนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการดึงผู้นำด้านพลังงานทั่วโลกมหารือการขับเคลื่อนแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโลกแล้วก็บทบาทของประเทศไทยในเวทีพลังงานระดับชาตินะคะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาค่ะวันที่14ถึง17กันยายนนี้มีผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งระดับรัฐมนตรีผู้แทนภาครัฐกว่า30ประเทศผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คนวิทยากรเป็นพันคนนะคะบริษัทชั้นนำพันแห่งจาก150ประเทศทั่วโลกมาร่วมหารืออนาคตความมั่นคงทางพลังงานกันแล้วก็จากที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในภายในงานเขาจะมีการประชุมมีการสัมมนา18รายการนะคะครอบคลุมตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีเวทีเสวนาของผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงการประชุมเชิงเทคนิคแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมององค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางพลังงานโลกในอนาคตค่ะไฮไลท์ของงานก็ยังมีการเปิดตัวนะคะไฮไลท์AIS Energy ซึ่งงานประชุมเป็นการแสดงนวัตกรรมเฉพาะทางด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและระบบพลังงานแห่งอนาคตเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการหารือระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรม AI และพลังงานมีความท้าทายในโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ควบคู่กับการทำให้ระบบพลังงานนั้นมีความมั่นคงเข้าถึงได้และมีความยืดหยุ่นในระยะยาวนะคะช่วงนี้ก็ต้องเตรียมต้อนรับนะคะผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะเดินทางมาที่ไบเทคบางนาวันที่14ถึง17กันยายนนี้เรื่องของการประชุมพลังงานค่ะ
0: โอ้โหน่าชื่นใจว่าไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพ
1: งานใหญ
0: ่ระดับโลก2งานติดกันเลยแล้วเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกทั้งนั้นเลยเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยหลังจากเจอวิกฤตพลังงานน้ำมันช่วงต้นปีงานนี้ก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ไทยจะได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานระดับโลกแล้วก็มีสักขีพยานมีผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ดีๆอีกมากมายรวมถึงงาน IMF และก็ World Bank ด้วยเป็นอีกหนึ่งคำรบตั้งแต่ปี34พี่สุภัชรินทร์นะครับปี2534ที่เราเคยจัดงาน IMF นี่มาซึ่งย้อนกลับไปก็โอ้โหกี่ปีแล้ว35ปีแล้วแล้วปีนั้นเป็นปีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดสร้างขึ้นนะอยู่จุดที่เป็นที่ตั้งในปัจจุบันแต่ว่าเปลี่ยนโฉมไปแล้วเนี่ยนะสร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยโอ
1: ้
0: โหคลาสสิกมากนะฮะ35ปีเวียนมาศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนโฉมไปเป็นระดับ World Class แล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะได้แสดงศักยภาพปีนั้นเศรษฐกิจเรากำลังรุ่งเลยปีนี้ก็อาจจะไม่ได้รุ่งเท่าแต่ว่าหลังจากงานเนี่ยมันอาจจะรุ่งแล้วก็ได้
1: ใช่ค่ะก็เตรียมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนะคะผู้ที่มาร่วมประชุมระดับโลกเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับเอาล่ะครับตอนนี้มาคุยเรื่องสุขภาพกับการแพทย์แผนไทยกันบ้างแฟนๆที่รออยู่อาจารย์เนตรดาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์หรือว่าจะฝากคำถามมาทาง Facebook ได้เลยนะตอนนี้แต่เดี๋ยวไปทักทายกันก่อนแล้วมาดูว่าอาจารย์มีอะไรมาฝากกันสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะอาจารย์เสียสละเวลามาพูดคุยในรายการแล้วก็ให้ความรู้ดีๆด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้อาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเรื่องของช่องทางบริจาคสมุนไพรแล้วก็สิ่งที่จดหมายจากเพื่อนผู้ฟังที่มาฝากด้วยสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างคะ
0: ค่ะบริจาคสมุนไพรวันนี้ยังไม่มีค่ะมีแต่จดหมาย2ฉบับค่ะมีจดหมาย2ฉบับเป็นของคุณวารีจากปทุมธานีค่ะ
1: ค่ะ
0: บอกว่าคุณแม่อายุ73ปีชอบลืมบ่อยๆลืมกระเป๋าลืมว่า
1: ลืม
0: มาเอาอะไรในตู้เย็นลืมแว่นตาลืมโทรศัพท์ว่าวางไว้ไหนลืมชื่อคนบ่อยๆมียาสมุนไพรหรืออาหารสมุนไพรอะไรที่พอจะช่วยบรรเทาอาการหลงลืมได้บ้างดิฉันก็อายุใกล้จะ50แล้วกลัวดูแลแม่ไม่ได้เมื่ออายุมากกว่านี้และเผื่อจะกินเองด้วยไว้ป้องกันโรคหลงลืมอย่างนี้เรียกว่าสมองเสื่อมได้ไหมคะคุณแม่ชอบลุกไปเข้าห้องน้ำเองโดยไม่ยอมใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เคยอ่านเจอว่าปมนี้บำรุงสมองแต่หาซื้อไม่ได้มีขายที่ไหนบ้างมีขายที่ไหนบ้างปมนี้อ๋อเข้าใจแล้ว พยายามโทรเข้ารายการหลายครั้งแต่โทรไม่ได้ ใช่เบอร์02-276-9718
1: ใช่ค่ะ
0: หรือเปล่า ใช่ค่ะ โทรไม่ติดในรายการเขาว่าโทรเข้ามาได้แต่ก็ไม่ได
1: ้ สายพันกัน
2: นี่ไงเลยเขียนจดหมายมาแทนใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ เขาก็เลยบอกว่าขอให้ตอบคำถามให้ด้วยนะคะแต่รายการดีมีประโยชน์ค่ะอ้อสงสัยจะลืมจริงๆแล้วล่ะฉีดบัวแดงก็ได้ยินว่าบำรุงสมองหาซื้อได้ที่ไหนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจัดรายการไปนานๆนะคะจากคุณวารีปทุมธานีตอบของคุณวารีก่อนนะคะตัวพรมนี้เองเนี่ยเขามีงานวิจัยอยู่จริงๆเรื่องของคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะมอนเรศวรน่ะเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรที่บำรุงสมองมีสารสำคัญพวกบาโคไซด์อะไรต่างๆช่วยฟื้นฟูความจำแล้วก็ชะลอเรื่องของปรับจับเสื่อมพวกนี้ได้ด้วยก็ตอนนี้ก็มีเราก็มีถ้าอยากจะรับจริงๆอ่ะมาหาเราที่คลินิกการกุศลพรุ่งนี้ก็ได้นะคะเราก็มีตัวเนี้ยจัดอยู่ในตัวแคปซูลอยู่แล้วสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหลงลืมแต่ว่ามันก็ยังมีของกีบบัวแดงนี่รู้สึกน่าจะเป็นของอภัยภูเบศก็จะหาซื้อได้ง่ายกว่านะคะก็ลองสั่งซื้อทางของอภัยภูเบศดูแล้วอีกตัวนึงก็คือใบบัวบกเนี่ยที่เรากินกับผัดไทยทั่วไปเนี่ยค่ะพวกใบบัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นพวกกลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์พวกนี้ต่างๆเนี่ยมันได้ตั้งแต่สมานแผลลดการอักเสบกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่เขาบอกช้ำในกินใบบัวบกอะค่ะก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยบำรุงสมองดูแลเรื่องของความจำงานวิจัยก็สนับสนุนในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของความจำต่างๆก็ช่วยได้เหมือนกันใบบัวบกก็กินสักแค่วันละ6-7 ใบ 6-7 ก้านแค่นั้นก็พอแล้วค่ะไม่ต้องกินต่อกันนานๆคำว่าลืมของคุณแม่เนี่ยค่ะเช่นไปเอาอะไรในตู้เย็นแล้วลืมอย่างเงี้ยเราเองก็เคยนะคะไม่ใช่คุณแม่เป็นอย่างเดียวยกเว้นคุณแม่ลืมว่าตู้เย็นอยู่ไหนอันเนี้ยอันตรายถ้าคุณแม่ยังรู้ว่าตู้เย็นอยู่ทางไหนแล้วไปแล้วไปเปิดตู้เย็นไปเปิดตู้กับข้าวแล้วไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องเข้าใจได้เราก็เคยเป็นแต่ถึงขนาดลืมตู้เย็นว่าตู้เย็นอยู่ที่ไหนอันนั้นถือว่ารุนแรงแล้วการลืมวางแว่นตาอาจจะสมาธิสั้นต้องเข้าใจก่อนนะคะอาจจะสมาธิสั้นวางไว้โดยไม่ได้ตั้งใจวางแล้วก็เดินเลยไปเลยก็ทำให้เราลืมโทรศัพท์อะไรพวกนี้ก็เหมือนกันส่วนคุณแม่ไม่ยอมใส่แพมเพิร์สจะเข้าห้องน้ำเองอ่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเพียงแต่เราต้องระวังอย่าให้ล้มเพราะว่าการที่เราต้องการเรื่องของการต้านกับสมองเสื่อมเนี่ยมันต้องดูด้วยค่ะว่าเรามีความดันสูงไหมมีเบาหวานไหมออกกำลังกายตามสมควรหรือเปล่ามีโรคซึมเศร้าไหมมีโรคหลอดเลือดอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราทำให้มันหายไปลดไปเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันก็จะค่อยๆลดลงด้วย การออกกำลังกายเราไม่ได้แนะนำให้ไปวิ่งหรืออะไรในกรณีคุณแม่70กว่าอาจจะให้แกว่งแขนธรรมดาหรือนั่งเก้าอี้แล้วยกขาเหมือนขี่จักรยานอากาศเลยพวกนี้เราเน้นกล้ามเนื้อขามากกว่ากล้ามเนื้อท่อนบนเนื่องจากว่าที่เราเน้นอย่างนั้นกระตุ้นให้หลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงมีการไหลเวียนเกิดการสูบฉีดได้ดีเพิ่มขึ้นแล้วก็กระตุ้นสมองหน่อยเช่นอาจจะฝึกให้คุณแม่เขียนบันทึกเช่นเมื่อเช้าทำอะไรถ้าคุณแม่ไม่เขียนบันทึกให้เขานึกตั้งแต่เช้าว่าวันนี้เขาเจอเรื่องอะไรแล้วเราเขียนบันทึกไว้ให้คุณแม่ให้คุณแม่ฝึกอ่านก็ได้หรือแม่ก็ชวนคุณแม่เล่นไพ่ผสมสิบอะไรพวกนี้ก็ได้ มันก็เป็นการคิดเลขบวกเลขหรือจะร้องคาราโอเกะก็ได้ค่ะเปิดสุนทรภพอะไรก็ได้ร้องคาราโอเกะจะลองหัดวาดรูปอะไรพวกนี้ก็ได้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยต้านสมองเสื่อมได้เหมือนกันแล้วเราก็สามารถทำเองได้อาหารสมุนไพรก็สามารถหาได้สมุนไพรเนี่ยเขาใช้คำว่าเครื่องเทศค่ะเขาใช้คำว่าเครื่องเทศมีงานวิจัยจริงๆในเรื่องของการใช้เครื่องเทศในอาหารอย่างเช่นพวก อบเชยโป๊ยซ่าพริกไทยอะไรพวกนี้เป็นกลุ่มเครื่องเทศทั้งหมดที่เราเอามาใช้ได้ลูกกระวานเช่นเครื่องพะโล้เครื่องพะโล้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องเทศเหมือนกันที่เป็นช่วยในการไหลเวียนแล้วก็ผักใบเขียวถั่วต่างๆแล้วก็มีงานวิจัยเรื่องของกะหล่ำดอกกับบรอกโคลี่ด้วยว่าช่วยเสริมเรื่องของกลุ่มสมองเสื่อมได้แล้วก็ถั่วอีกชนิดนึงซึ่งดูเหมือนจะหาซื้อยากแต่ถ้าเราเข้าห้างสรรพสินค้าไปดูตรงเชลฟ์ที่เขาขายถั่วค่ะขายถั่วเยอะๆเนี่ยจะเห็นถั่วชนิดนึงชื่อว่าวอลนัทวอลนัทจะเป็นรูปร่างเหมือนสมองเหมือนสมองคนเลยค่ะมันก็เลยเก่งในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองอันจะพืชต่างๆที่ไม่ขัดสีเราก็เอามาต้มนึ่งให้นิ่มหุงให้นิ่มแล้วก็ผลไม้ที่มีสีต่างๆพวกกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยก็สามารถหาได้ก็ลองใช้อาหารวิธีนี้ดูเน้นผักใบเขียวให้เยอะหน่อยนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายการไหลเวียนระบบลำไส้ดีขึ้นจะเป็นผักใบเขียวผักนึ่งผักต้มผักลวกสุกผักสดได้หมดก็สามารถช่วยได้เลยค่ะก็ลองเอาไปใช้ดูส่วนถ้าจะง่ายหน่อยก็กลีบบัวแดงของอภัยภูเบศก็มีงานวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของการบำรุงสมองก็ลองไปหาซื้อดูนะคะน่าจะเป็นของอะไรร้านโพเงินใช่ไหมคะถ้าไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดนะคะขอถ้าผิดขออภัยอีกท่านหนึ่งค่ะของคุณจันทาจากอุตรดิตถ์ค่ะบอกว่าปวดหัวบ่อยๆทำยังไงจะหายได้กินยาแก้ปวดบ่อยๆบางทีหายบางทีไม่หายกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างถามมาง่ายดีค่ะบอกว่าขอบคุณครับรอฟังทางวิทยุครับฟังประจำติดใจรายการมากๆหรือจะโทรกลับหาผมก็ได้ครับผมเอาเบอร์ไว้ให้เลยจากคุณจันทาได้เบอร์แล้วคุณจันทาเราก็อยากตอบนะแต่ว่าอาการปวดศีรษะมันได้ตั้งแต่ความเครียดก็ปวดศีรษะไมเกรนก็ปวดศีรษะไซนัสอักเสบก็ปวดศีรษะหวัดภูมิแพ้ก็ปวดศีรษะความดันโลหิตสูงก็ปวดสายตาผิดปกติก็ปวดเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณจันทาให้มาเนี่ยเดี๋ยวจะให้หมอก็โทรกลับไปหาแล้วก็ซักถามอีกครั้งหนึ่งว่าปวดจากอะไรถ้าเป็นจากสายตาคุณจันทาก็อาจจะต้องไปตัดแว่นใหม่กินยาสมุนไพรอะไรไม่หายแต่ถ้าเป็นจากความดันก็ต้องพบแพทย์ว่าความดันตอนนี้คุณจันทามีประวัติความดันเท่าไหร่หรือไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีความดันหรือเปล่าอันนี้เราจะได้แนะนำว่าเอาไปพบอสม.ให้เขาวัดความดันให้อะไรต่างๆถ้าเป็นไซนัสก็หายากินให้ถูกต้องถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องระมัดระวังต่างๆจากสิ่งที่แพ้อันนี้เราตอบลำบากว่าปวดหัวจากสาเหตุอะไรเนี่ยจากอะไรทำให้ปวดหัวตอบไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากนะคะคุณจันทาต้องขออภัยที่ตอบไม่ได้พรุ่งนี้ให้หมอจะโทรไปหาคุณจันทาเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอบถามแล้วก็ให้คำแนะนำต่างหากเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะบริจาคสมุนไพรค่ะก็สามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะก็สามารถส่งมาได้ตั้งแต่รากชะพลูใบวรเพชรใบมะตูมรากกระเทียมดอกพิกุลดอกมะลิหนุมานประสานกายพวกนี้ได้หมดค่ะเราต้องการนำไปใช้กับผู้ป่วยในคลินิกสาธารณกุศลซึ่งเราจะเปิดทุกๆวันอังคารคลินิกสาธารณกุศลจะเปิดทุกวันอังคารตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะเวลาไปถึงก็ยื่นบัตรด้วยนะคะแล้วก็จะได้ รอคิวหมอเรียกอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเพื่อจะซักประวัติแล้วก็ท่านใดที่อยากจะตัดแว่นก็สามารถตัดแว่นได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงถ้าวัดสายตาวัดสายตาฟรีค่ะส่วนใหญ่เราจะส่งคนไข้เราวัดสายตาเพราะว่าบางคนมาบอกมองไม่ชัดจะกินยาเราบอกไปวัดสายตาก่อนวัดสายตาก็จะพบว่าจริงๆไม่ต้องกินยาแค่สายตายาวตามวัยซึ่งเราก็พบได้บ่อยนะคะก็สามารถเข้ามาพบเราได้ในวันพรุ่งนี้ที่เพชรเกษมซอยเพชรเกษม60ใกล้แยกที่44เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: วันนี้เปิดสายเร็วหน่อยค่ะ
2: โอ้วันนี้คุณมีสายมารอนะฮะจากระยองครับคุณสาวรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: เชิญครับผมคุณสาวรีขออภัยให้รอนาน
3: คุณหมอว่าไอ้ถาวรเปลี่ยนอธิษฐานแล้วเอ็นมันคลายอ่ะกระปุกมี60เม็ดของอภัยภูเบศรนะไม่ทราบว่าทานกี่กระปุกคะแต่ติดต่อเรื่องหรือว่าทานกระปุกแล้วหยุดยังไงคะ
0: ต้องคืออย่างนี้ค่ะไม่ทราบว่าทางอภัยภูเบศรเขาเขียนไว้เท่าไหร่นะคะ
3: เขาเขียน60เม็ดแล้วก็มี60เม็ดก็ทานครั้งละ2เม็ด3มื้อหลังอาหารนะคะ
0: ค่ะก็ทานตามนั้นค่ะเพียงแต่พฤติกรรมเราอะค่ะต้องปรับด้วยถ้าเรามีอาการปวดคลายเส้นเราจะกินแต่ยาอย่างเดียวก็คงจะลำบากในการที่จะ
3: เหยียดยืดกำลังพอดีเป็นกระดูกเสื่อมเลยค่ะไอ้กระดูกพรุนเดี๋ยวกำลังรอค่ะแล้วแต่เอ็นก็เอ็นนะนี่เอ็นคือมันเจ็บไม่เหมือนกันนะคะกระดูกเสื่อมไม่ใช่กระดูกเสื่อมมันยังไม่ออกอาการมากอะคุณหม
0: อค่ะยังไงก็เหยียดยืดด้วยนะคะพยายามเหยียดยืด
3: ค่ะยังไม่ทราบว่าทานไปต่อได้หรือว่าเป็น1กระปุกบวก60แคปซูลหมดแล้วต่อหยุดยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะถาวรเปลี่ยนเนี่ยเราทานเมื่ออาการเราทุเลาลงเราก็หยุดอาการทั้งหมดทุเลาลง
3: แล้วก็ทานไปเรื่อยๆใช่มั้ยคะ
0: ก็ยังทานได้แล้วก็ทานหลังอาหารตามที่ข้างกระปุกบอกด้วยค่ะแล
3: ้
0: วก็เหยียดยืดกล้ามเนื้อด้วยนะคะมันก็จะได้ช่วยกัน2ทางค่ะ
3: ค่ะก็บริหารอยู่ค่ะ
0: ดีค่ะถ้าเรากระดูกพรุนก็ระวังล้มนะคะ
3: ตัวเล็กค่ะน้ำหนัก38โลเองค่ะ
0: ค่ะก็อย่าให้ล้มนะคะ
3: ก็ระวังอยู่ค่ะยังไม่ทราบว่าเห็นหมอบุคุณเยอะแต่ยังไม่เจอหมออโถหมอกระดูกเยอะแต่หมอสัญญกรรมเขาจะโอนเรื่องมันสิบหกเนี่ยจะไปคุยกับหมอกระดูกอีกเรื่องนะคุณหมอรับผิดเรื่องกระดูกพรุนนี่แหละคุณหมอบอกว่าจดไม่นานแล้วว่าไอ้น้ำมันงาสกัดหนึ่งช้อนกับขิงผงไม่ทราบว่าขิงผงใช้เท่าไหร่คะ
0: ขิงผงครึ่งช้อนชาค่ะ
3: ครึ่งช้อนชานะคะ
0: ใช่ค่ะ
3: โอ้ค่ะทาน7วันสลับกับอะไรถั่วงา4ช้อนเห็นจดได้หลายปีแล้วค่ะ
0: งา4ช้อนงาคั่วค่ะงาคั่ว4ช้อนโต๊ะโรยในข้าวก็ได้
3: ช้อนชาหรือช้อนคาวคะ
0: ช้อนคาวค่ะช้อนคาว
3: แล้วก็ทานให้หมดภายในกี่วัน14วันใช่มั้ยคะ
0: 15วันค่ะหลังจากนั้นเบรกไปเดือนนึงเลยเบรกไปเดือนนึงเลยเบรก
3: 5วันสลับกับสลับกับไอ้น้ำมันงาสกัดกับขิงผงใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะจะต้องหยุดพัก
3: 7วันใช่มั้ยคะ
0: กินผงกับน้ํามันงา7วันค่ะแล้วก็งา4ช้อนโต๊ะงาคั่วบด4ช้อนโต๊ะเนี่ยทาน15วันหลังจากนั้นพักนะคะอย่าลืมคําว่าพักด้วยพักไป1เดือนเลยก็ได้ค่ะพักไป1เดือนเลยแล้วเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยน้ํามันงากับขิงผง
3: ค่ะค่ะขอบพระคุณ
0: ที่เราต้องพักเพราะว่าในงามีทองแดงร่างกายจะได้ขับทองแดงทิ้งก่อนจะได้ไม่ตกค้างนะคะ
3: ค่ะค่ะขอบคุณหมอมากค่ะ
1: ค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สวัสด
2: ี
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณเสาวรีจากระยองนะคะถามเป็นชุดเลยใจคิดว่าน่าจะกลัวโทรไม่ติดนะรีบโทรมา
2: เผื่อไว้ก่อนเลยนะไม่รู้จะได้ติดอีกเมื่อไหร่
1: ค่ะตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ
2: ครับ
1: 022769718นะคะใครที่รอโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาในรายการได้มีคำถามทาง Facebook Live ก็ถามมาด้วยเช่นกันนะคะ
2: ครับ
1: มีคุณธยาพัฒน์ถามมาค่ะอาจารย์ลิ้นแตกและเป็นขุยใช้สมุนไพรอะไรป้ายทาดีคะ
0: ล
1: ิ้
0: นแตกและเป็นขุยตามความเชื่อแพทย์แผนไทยเลยค่ะตามความเชื่อแพทย์แผนไทยไปบอกว่าเกิดแต่โลหิตเหมือนเรามีปัญหาเรื่องช่องปากอะค่ะร้อนในอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกเกิดแต่โลหิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากแนะนําให้กินด้วยร่วมด้วยก็คือหายาบํารุงเลือดหาซื้อตามร้านขายยาที่มีเภสัชประจําสอบถามเขาว่ายาบํารุงโลหิตอะวิตามินตัวเนี้ยมันเป็นวิตามินที่เสริมเรื่องของการบํารุงโลหิตอะตัวไหนเหมาะสมก ับเราก็ให้เภสัชกรแนะนำมาแล้วก็รับประทานทุกวันช่วยในเรื่องของการบำรุงโลหิตก็จะช่วยเรื่องของแผลในช่องปากต่างๆได้ดีขึ้นด้วยส่วนในช่องปากลิ้นเป็นขุยเราต้องดูก่อนว่าเราใช้ยาสีฟันอะไรที่มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าถ้ายาสีฟันที่มันกัดมากเกินไปรุนแรงมากเกินไปอย่างบางทีก็บอกบีบแค่เม็ดถั่วเขียวแล้วเราไปใช้ในปริมาณมากก็จะทำให้ปากเนี่ยในเยื่อบุช่องปากเป็นขุยได
4: ้
0: ต้องระวังเรื่องของยาสีฟันที่ใช้ด้วยนะคะแล้วการอมกั้วปากเนี่ยการอมกั้วปากเราใช้วิธีเป็นแผลเราก็จะแนะนำเรื่องของการใช้เกลือใช้ขมิ้นใช้สารส้มใช้เกลือใช้ขมิ้นใช้สารส้มเขาก็จะเอาน้ำเปล่านี่แหละค่ะเราก็จะเอาขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะสารส้ม2ช้อนชาสารส้ม2ช้อนชานะคะแล้วน้ำเปล่า750หรือจะลิตรนึงก็ได้ถ้าเราสะดวกแบบนี้เอามาผสมให้เข้ากันเอามาต้มพอเข้ากันดีแล้วกรอกใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็นเวลาที่เราจะใช้รักษาแผลเราก็ดึงออกมาเท่าที่เราอมได้อะค่ะปริมาณเท่าที่เราอมได้อมเช้ากับอมก่อนนอนเช้าตื่นมาอมเลยแล้วก็บ้วนทิ้งไปก่อนนอนหลังจากแปรงฟันไปเสร็จเรียบร้อยก็อมกั้วปากทิ้งไว้สักอมไว้สัก 3-5 นาทีหลังจากนั้นก็บ้วนทิ้งกั้วปากล้างน้ำสะอาดก็เข้านอนตามปกติก็จะช่วยเรื่องของรักษาแผลในช่องปากได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะมีสายเข้ามานะคะ
2: จากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณอะไรคะ
5: คุณประยูรบุญมีรัตน์สมเด็จครับ
1: ค่ะคุณประยูรถามได้เลยค่ะ
5: ค่ะถามอาจารย์มาว่าไอ้ตับของคุณของลูกใต้ใบมีการทำวิจัยแล้วหรือยัง
0: อะไรนะคะไม่ได้คิดค่ะขอโทษ
1: อีกรอบนึงค่ะ
5: ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าสรรพคุณของลูกใต้ใบมีการทำวิจัยแล้วหรือยัง
0: มีคนเอาไปทำ
5: ลูกใต้ใบนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะมีคนเอาไปทำอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของการเอาไปลดไข้มีพวกสารสำคัญเหมือนกันมีเรื่องสรรพคุณในเรื่องของต้านเชื้อไวรัสตับอะไรต่างๆเรื่องนี้แล้วก็ลดน้ำตาลกับลดไขมันได้ด้วยมีฤทธิ์อย่างอื่นด้วยเหมือนกันค่ะเช่นเขามีการศึกษาเรื่องของการต้านแผลในกระเพาะอาหารก็มียังเป็นงานวิจัยอยู่นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่างานวิจัยเนี่ยยังเป็นงานวิจัยในสัตว์อยู่นะยังไม่ได้วิจัยในมนุษย์แต่เขาพบว่ามันต้านอะไรได้บ้างเช่นป้องกันไวรัสตับอักเสบดีป้องกันตับได้ลดน้ำตาลได้ลดไขมันได้อะไรอย่างเงี้ยต้านการอักเสบได้อันเนี้ยเป็นเรื่องของงานวิจัยแต่เขาก็จะไม่ให้ในหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็ยังห้ามอยู่แต่ว่าในแผนไทยอ่ะลดไข้ได้สมานเยื่อทางเดินปัสสาวะได้ด้วยลดการอักเสบจากไข้ต่างๆเนี่ยแผนไทยก็ใช้อยู่แล้วมานานแล้ว
1: ลูกใต้ใบค่ะ
5: ค่ะครับขอบคุณครับอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณประยูรจากกาฬสินธุ์นะอยากรู้เรื่องลูกใต้ใบ
2: ก็เราก็พลอยได้ความรู้ไปด้วย
1: จะได้เอาไปใช้ได้ถูกนะคะแต่ว่าก็กังวลว่าเป็นงานวิจัยที่รองรับแล้วหรือยังอาจารย์บอกว่าทำในสัตว์เท่านั้น
2: นะครับโอ้เรื่องงานวิจัยเนี่ยต้องคุยกันอีกยาวเลยเนาะจริงแพทย์แผนไทยเราอยากจะส่งเสริมเรื่องวิจัยให้มากกว่านี้ไหมครับอาจารย์
0: คืองานวิจัยเนี่ยค่ะเราพอมีงานวิจัยในมนุษย์เนี่ยมันต้องมีจริยธรรมต่างๆต้องมีผู้เข้ามาควบคุมอะไรพวกนี้
1: ค่ะ
0: มันก็เลยจะยากในงานวิจัยที่จะวิจัยในมนุษย์ได้แต่ทีนี้ที่เขาจะวิจัยเริ่มแรกก็วิจัยจากสัตว์ทดลองก่อนเช่นหนูอะไรพวกอย่างนี้นะคะกระต่ายที่เขาเอาไปงานวิจัยกันอยู่แล้วก็เหนี่ยวนำให้เขาเป็นเบาหวานเหนี่ยวนำให้เขามีไขมันอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยแล้วก็ดูช่วยมันลดไหมแต่อย่าลืมนะคะลดไขมันกับลดน้ำตาลเนี่ยสัตว์ทดลองอ่ะมันอยู่ในกรงมันออกจากกรงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่เขาให้เนี่ยมันจึงเป็นอาหารที่เพื่อช่วยลดน้ำตาลได้ด้วยตอนแรกทำให้เป็นเบาหวานก่อนหลังจากนั้นอาหารก็ควบคุมเพื่อให้ลดน้ำตาลได้ด้วยก็จะแล้วก็ให้ยาร่วมด้วยมันก็จะถูกลดลงไปแต่คนเราเวลาอยู่บ้านนะคะลุกเดินไปหยิบเปิดของในตู้เย็นเดินไปร้านสะดวกซื้อก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินด้วยไม่ใช่จะเอาแต่ยาอย่างเดียวแล้วเราไม่ปรับพฤติกรรมยังไงงานวิจัยให้ดีแค่ไหน ก็ไม่หายค่ะเหมือนอย่างยาลูกไตใบบอกป้องกันไวรัสตับแต่เรายังคงกินเหล้าสูบบุหรี่กินของทอดไขมันสูงพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วไ
0: วรัสตับมันก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี่แหละค่
1: ะ
0: สำคัญที่สุดการหลักที่เราอยากจะกินยาก็อย่าลืมเตือนเสมอว่าทุกครั้งที่กินยากินน้ำด้วยค่ะเพื่อจะได้ขับทิ้งได้ไม่ให้ตกค้างหรือหลงเหลืออยู
2: ่
0: อันนี้จะได้ช่วยได้ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ครับจะได้เตือนสติไว้นะว่าเราเชื่อในงานวิจัยจนเกินไปแต่หารู้ไหมว่าบางอย่างมันไม่ครอบคลุมว่าพฤติกรรมเป็นอะไรที่แบบอยู่นอกเหนือจากการที่งานวิจัยจะครอบคลุมได้นะเพราะว่าสัตว์อยู่ในกรง
1: ค่ะ
2: แล้วครับโอ้โหนั่นก็เป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันในจุดนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งสายก่อนที่จะพักกันคุณชงจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับผม
1: คุณชงคะถามเลยค่ะ
4: ถามคุณท่านหมอว่าถ้าคลายเครื่องโคจะเกิดอาการโรคเพาะครับผมมียาไม่ทัน
0: ขอคำถามอีกครั้งได้ไหมคะไม่ชัดเจนค่ะ
4: ระคายเคืองคอจิตคอครับนานมากรักษาหมอปัจจุบันทานยาไหนก็ไม่หายครับหมอ
0: แล้ว
1: คุณ
0: แล้วอาการระคายเคืองคอเนี่ยเรามีอาการไอร่วมด้วยไหมคะ
4: ไม่มีครับผมมันเพียงระคาย
0: แล้วระคายแล้วเรากินยาเรากินยาแล้วเราร้อนตามเราร้อนหน้าอกไหมคะร้อนช่องอกไหมคะ
4: ตอนยังไม่ไปรักษากับหมอเป็นปัจจุบันก็เป็นครับผมแต่พอที่เขาจ่ายยามาก็หายแต่ว่าอาการระคายเคืองไม่หายครับผม
0: โอเคก็แสดงว่ามีการแสบร้อนช่องอกร่วมด้วยอาการแสบร้อนช่องอกนั้นลดลงแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับผม
0: เอาล่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่ากล้ามเนื้อหูรูดเราอะยังคงเสื่อมอยู่กล้ามเนื้อหูรูดเรายังคงเสื่อมอยู
4: ่หมอเอกชนก็ว่างั้นแล้วก็คุณหมอก็ว่าหมอยาจ่ายมาแล้วกินก็ไม่หายครับผม
0: ทีนี้คุณชงใช่ไหมคะพอจะจำได้ไหมคุณชงรู้จักมาตูมใช่ไหมคะ
1: มาตูม
4: ใช่ผม
0: ลูกมาตู
4: ม
0: รู้จักนะเอาลูกมาตูมมา5ชิ้นเอาลูกมาตูมมา5แว่นน่ะ5ชิ้นเอามาปิ้งให้หอมมีรอยไหม้ด้วยนะจะได้ลดกรดเกลือในกระเพาะอาหารมีรอยไหม้นิดๆติดไปด้วยพอปิ้งเสร็จเรียบร้อยเอาใส่หม้อพักไว้แล้วก็เอาลูกยอที่ไม่แก่ไม่อ่อนลูกยอหาได้นะเอาขนาดที่ไม่แก่ไม่อ่อนเอากลางๆเอาลูกสุกกลางๆลูกประมาณกลางๆไม่แก่ไม่อ่อนนะเอามา2ลูกเอามา2ลูกหั่นเป็นแว่นๆหั่นเป็นแว่นๆแล้วเอาไปปิ้งหรือเอาไปคั่วในกระทะก็ได้ค่ะให้มีรอยไหม้นิดๆให้มีรอยไหม้นิดๆแล้วเราก็เอาไปใส่รวมกับตัวของมะตูมเมื่อกี้ทีนี้ต่อรู้จักหัวแห้วหมูไหมคะ
4: ติมมากที่บ้านผม
0: มันเป็นหัวใต้ดินนะเป็นหญ้าแห้วหมู
4: ครับผมครับผม
0: นั่นแหละดีรู้จักใช่ไหมคะถ้ารู้จักก็ขุดเอาหัวใต้ดินมันขึ้นมาล้างทำความสะอาดถ้าหัวใหญ่ใช้10หัวถ้าหัวเล็กเอา20หัวถ้าหัวเล็กๆเอา20ถ้าหัวใหญ่เอา10นะคะล้างให้สะอาดบุให้แตกบุให้แตกแล้วก็เอาไปใส่รวมกับลูกยอมาตูมาแก้ใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำลงไป3ลิตรเลยก็ได้ค่ะต้มให้งวดเลยต้มให้เหลือ1ลิตร
4: โอ้ครับ
0: ต้มให้งวดเหลือ1ลิตรกรองเก็บเอาแต่น้ำเข้าตู้เย็นไว้เราแบ่งดื่มครั้งละ7ช้อนโต๊ะแบ่งดื่มครั้งละ7ช้อนโต๊ะ
4: เด็ดนี่คุณหมออ
0: ะไรคะ
4: เด็ดช้อนโต๊ะนี่คุณหมอ
0: 7ช้อนโต๊ะใช่ค่ะจะได้ประมาณ100กับอีก5 cc ก็เอาช้อนคาวหรือช้อนสั้นที่บ้านเราอะค่ะตวงมาก็ได้ตวงมา7ช้อนตวงนะคะแล้วก็ดื่มเช้ากลางวันเย็น
4: ครับ
0: ดื่มติดต่อกันนะดื่มติดต่อกันสัก1เดือนแต่อาการมันจะเริ่มดีขึ้นในวันที่15ประมาณ15วันเนี่ยอาการต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็พออาการดีขึ้นแล้วพออาการดีขึ้นแล้วก็ลดลงจาก3มื้อเหลือ2มื้อนะคะจากถ้าลดลงไปอีกก็จาก2มื้อเหลือ1มื้อแล้วก็ค่อยๆเลิกกินไม่ต้องกินยาวขนาดนั้นนะคะจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วค่อยๆลดลงแล้วก็เลิกกินแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วยนะคะ คี้ยวอาหารให้ละเอียดอย่ากินของเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดนะคะอย่ากินแล้วนอนเลย
4: ครับผม
0: นะคะ
4: ระวังเรื่องอาหารการกินครับตอนนี้อยู่ได้ก็ระวังอาหารการกินครับ
0: ดีค่ะดีค่ะจะได้หายไวๆตอนนี้อย
4: ่
0: าล
4: ื
0: มลูกยอนะคะค่ะค่ะ
1: หายไวๆนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆการช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเปิดสายคุยกับอาจารย์ดาวยงศรีเรื่องของแพทย์แผนไทยเปิดสายนะคะ022769718โทรเข้ามาได้เลยนะคะมีคำถามทาง Facebook ไลน์มาค่ะอาจารย
2: ์ครับผมตอนนี้ก็มีคำถามของคุณสุเทพนะครับคุณจิรพรก่อนนะครับถามว่าน้ำมะพร้าวอ่อนคนเป็นโรคอะไรบ้างที่ไม่ควรกินครับผมอาจารย
0: ์เบาหวานค่ะ
1: เบาหวานแน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เบาหวานเนี่ยไม่ควรทานไม่เหมาะเพราะว่าค่าน้ำตาลสูงโพแทสเซียมก็สูงด้วยผู้ป่วยโรคไตก็ไม่ทานเพราะว่าโพแทสเซียมสูงไปยกเว้นในกรณีผู้ป่วยบางท่านที่มีค่าโพแทสเซียมต่ำก็สามารถกินได้แต่เราต้องรู้ด้วยนะคะว่าค่าโพแทสเซียมเราเท่าไหร
1: ่
0: ทีนี้หลายคนก็จะสร้างความเข้าใจไม่ได้ว่าไอ้โพแทสเซียมทำไมต้องคอยระมัดระวังโพแทสเซียมเองเนี่ยมันเป็นตัวเกาะที่จะต้องจับกันให้ตัวฟอสฟอรัสกับไอ้เจ้าตัวแคลเซียมจับกันทีนี้พอเรากินโพแทสเซียมมากเนี่ยร่างกายก็ต้องไปละลายกระดูกออกมาไปละลายกระดูกออกมาเพื่อจับกันเป็นแคลเซียมเพราะฉันต้องคอยระมัดระวังผู้ป่วยที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยไม่ควรทานผู้ป่วยโรคไตอะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยงซะค่าน้ำตาลเบาหวานสูงก็ไม่ควรทานและสตรีที่ขณะมีประจำเดือน เราก็ไม่ทานเพราะมันมีฮอร์โมนสูงพอกินไปแล้วสักพักนึงประจำเดือนที่มันจะตกลงมาขั้นสูงขั้นต่ำสุดเพื่อที่จะให้เยื่อบุผนังมดลูกลอกมันก็ดีดขึ้นไปมันก็หยุดการลอกตัวของผนังมดลูกเราก็เลยถูกห้ามมาเสมอตั้งแต่เด็กเลยว่าพ่อแม่บอกว่าเวลามีประจำเดือนอยากกินน้ำมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวประจำเดือนจะหยุดเราก็มันเป็นผลของฮอร์โมนก็ทำให้เกิดการของประจำเดือนได้ค่ะ
1: ค่ะอันนั้นก็เรื่องของการกินเหลือน้ำมะพร้าวนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ครับมีสายมาจากคุณป้ารัศมีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
1: คุณป้าค่ะโทรมาจากจังหวัดอะไรคะคุณป้า
10: อยู่กรุงเทพ
1: อยู่กรุงเทพค่ะถามได้เลยค่ะ
10: ไม่มีครอบครัวเลย
1: ค่ะ
10: ก็ไม่มีไม่รู้จะพึ่งพาใครดีค่ะไม่มีหนทางอยากจะขอความเมตตาช่วยเหลือป้าด้วยค่ะเพราะว่าหมอก็นัดพรุ่งนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎจ้าเคยได้แจ้งไปแล้วค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวเลยว่ายัง
1: ว่ายังไงนะคะคุณป้าย
10: ังไม่ได้ข่าวเลยว่าจะช่วยเหลือยังไงค่ะคือป้าไม่มีที่พักก็ขามือก็เดินยังไม่ได้แม่มันไม่สะดวกอยู่คนเดียวอะก็เลยอยากจะขอความเมตตาพี่ค่ะที่อยู่ชั่วคราวให้ได้ไหมแต่ว่าพี่เขาบอกว่าจะหาให้แล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอแล้วจริงๆมันยังไงล่ะคะได้
0: คุณป้า
10: จะได้ไหมคะ
0: คุณป้าขอความช่วยเหลือไปที่ไหนเหรอคะ
10: จะไปที่พักที่คุณพี่เขาเคยโทรมาบอกเมื่อวานศุกร์ไปนะว่าจะไปอยู่บ้านพักคนชราชั่วคราวไม่ได้อยู่ถาวรนะคะคือป้าไม่มีใครเลยอะค่ะคนเดียวนะ
0: คนเดียวอันนี้ไม่รู้ว่าคุณป้าขอความช่วยเหลือกับใครนะคะไม่รู้ไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆค่ะต้องขอโทษด้วย
10: โอ้เหรอพี่เขามีหลายคนนะรับเรื่องไปแล้วแต่แกก็ยังเงียบไปเลยไม่ได้โทรมาบอก
1: ป้าโทรไปที่ไหนคะ
10: โทรไปเบอร์นี้เดี๋ยวนะโทรไปที่ว่าศูนย์หน่วยช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็โทรมาเบอร์นี้ค่ะพี่เขาก็โทรมาหา
1: ไม่ถึง
10: โทรมาเบอร์นี้ค่ะโทรมาหาป้าเมื่อวาน
1: ไม่ถึงไม่ถึงใครโทรมาหาค่ะมาหาป้าค่ะ
10: พี่เธอออนอุมา
1: อ๋อรายการอีกรายการนึงรายการของคุณออนอุมา
2: ร่วมด้วยช่วยประชาชน
1: ร่วมด้วยช่วยกันของ
2: มาร่วมด้วยช่วยกัน
1: เป็นรายการของสถานีนี่นะคะเดี๋ยวสักครู
2: ่เดี๋ยวต้องติดต่อโทรใหม่ทีไหมฮะหรือว่าคุณป้าทิ้งเบอร์ไปไหมหรือไงฮะ
10: คุณป้าทิ้งเบอร์ให้แกไปแล้วบอกว่าโทรเบอร์นี้ป้าใช้เบอร์นี้อยู่เบอร์ศูนย์แปด
2: ได้เดี๋ยวตอนนี้ทีมงานจดเบอร์คุณป้าไว้ละเดี๋ยวยังไงเนี่ยทีมงานจะไปประสานกับคุณเดี๋ยวคุณออนอุมาเนาะรายการคุณออนอุมาเพื่อที่จะย้ำเตือนให้เขาได้รับรู้ว่าคุณป้าเนี่ยรอความช่วยเหลืออยู
1: ่
2: ตามที่ได้พูดเอาไว้ได้รับปากเอาไว
1: ้ค่ะ
2: เดี๋ยวทางเราจะแจ้งทางคุณออนอุมาไปนะครับคุณป้า
10: ใช่ป
1: ่
10: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวให้ทางรายการโทรไปหาคุณป้าอีกทีนะคะค่ะ
2: คุณป้ารอก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะมีทีมงานโทรไปนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้น้องจดเบอร์ไว้นะคะค่ะ
10: อ๋อ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าคุยกับน้องที่รับสายนะคะ
2: อย่าเพิ่งวางนะครับ
1: ค่ะ
10: ค่ะค่ะค่ะ
1: ก็เรียบร้อยไปนะคะเดี๋ยวจะประสานไปให้นะคะเรื่องของการช่วยเหลือนะคะ
2: ค
1: เป็นอีกรายการนึงเป็นของน้องออนอุมา
2: ใช่
1: เกษตรพืชผลนะคะ
2: รายการได้รายการยอดเยี่ยมด้วยนะได
1: ้
2: ร
1: ับ
2: รางวัลเลยนะ
1: อาสาช่วยประชาชน
2: ครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวก็มีคำถามทาง Facebook ไลฟ์ถามมาคุณสุเทพค่ะ
2: ครับผมคุณสุเทพโกยวงนะครับว่านหางจระเข้รักษาข้อเข่าเสื่อมบรรเทาอาการปวดได้ไหมครับอาจารย์
0: ว่านหางจระเข้ทั้งการใช้จริงกับผลงานที่เขาทำวิจัยนะคะมันเก่งเรื่องของระบบทางเดินอาหารพวกระบบเพาะอาหารต่างๆลำไส
1: ้ค่ะอาจารย์อยู่ไหมคะอาจารย์หลุดไป
2: หลุดไปทั้งคู่
1: เดี๋ยว
2: รอสักครู่
1: เดี๋ยวอาจารย์กลับมาตอบให้นะคะคุณสุเทพรอสักครู่นะคะคุณสุเทพถามเรื่องว่านหางจระเข้รักษาข้อเข่าเสื่อมบรรเทาปวดได้ไหมมันจริงบ้านหางจระเข้มีสรรพคุณหลายๆอย่าง
2: ดีเลยนะ
1: ส่วนมากเขาก็จะมาเป็นฤทธิ์ฤทธิ์เย็นนะคะ
2: เย็นจริงๆนะ
1: เขาก็จะมาตัวเนื้อของว่านหางจระเข้จะเป็นเหมือนเจล
2: ใช่
1: นะคะ แต่จะช่วยรักษาข้อเข่าเสื่อมหรือว่าบรรเทาปวดได้หรือเปล่าเดี๋ยวรออาจารย์มาตอบให้ฟังนะคะมีคำถามถามมาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็สายที่จะโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์เนตดาวก็ว่างอยู่นะคะ022769718ค่ะ022769718โทรเข้ามาในรายการได้ค่ะ
2: ครับอย่างนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามาหรือยังนะเดี๋ยวรอติดต่อมาทีอาจารย์อยู่ไหมครับ
0: อยู่แล้วค่ะ
1: อาจารย์กลับมาแล้ว
2: ขออนุญาตต่อเลยครับเรื่องว่านหางจระเข้ครับอาจารย์ครับ
0: ว่านหางจระเข้ที่ถามเรื่องของข้อเข่าเสื่อมการเท้าปวดใช่ไหมคะว่านหางจระเข้ตามงานวิจัยกับการรักษาจริงเก่งในเรื่องของระบบทางเดินอาหารค่ะพวกลำไส้ต่างๆกระเพาะอาหารต่างๆว่านหางจระเข้จะเก่งแล้วก็เรื่องของผิวพรรณเช่นใช้ภายนอกทำสารสกัดบำรุงผิวรักษาบาดแผลอะไรเงี้ยว่านหางจระเข้จะเก่งค่ะแต่ถ้าพวกข้อเข่าเสื่อมอาจจะเป็นลองๆ อาจจะช่วยได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะ
1: ค่ะเรื่องของบรรเทาปวดอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะ
2: แต่ข้อเข่าเสื่อมนี่เรื่องใหญ่เลยนะจะมีสมุนไพรที่เป็นระดับดีเลยไหมครับอาจารย์ที
1: ่ตัวอื่น
2: ช
1: ื่
2: อตัวอื่นที่เชื่อถือได
0: ้ส่วนใหญ่เราแนะนำให้เป็นอาหารเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมยาบางชนิดของเราเนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีในการลดพิษก่อนเราก็เลยจะไม่ค่อยแนะนำให้กับประชาชนทั่วไปนะถ้าอยากจะใช้เนี่ยเราก็บอกมารับที่เราทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วปลอดภัยใช้ภายนอกได
1: ้อ๋อค่ะแล้วมีคำถามเกี่ยวกับเบาหวานมีอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพิมพ์ค่ะ
2: เป็นเบาหวานเริ่มมีโปรตีนรั่วเหมือนกันต้องคุมยังไงครับอาจารย
0: ์คุมเบาหวานก่อนเพื่อนเลยค่ะ เพราะว่าการที่เราเจอโปรตีนหรือไข่ขาวรั่วในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยม
1: ัน
0: เป็นสัญญาณเตือนสำคัญเลยนะก็คือเป็นภาวะเบาหวานลงไปเพราะว่าทีนี้ถ้าเราปล่อยให้น้ำตาลเนี่ยในเลือดมันสูงนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดเลือดฝอยในไตอ่ะเกิดความเสียหายไม่สามารถที่จะกรองเอาสิ่งที่มันดีแล้วเอาสิ่งไม่ดีทิ้งได้ม
2: ัน
0: ก็เลยเกิดภาวะโปรตีนรั่วบางคนก็เรียกว่าไตรั่วบางคนก็เรียกไข่ขาวบางคนก็เรียกอัลบูมินแล้วแต่มันก็จะปัสสาวะออกมาเป็นฟองปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่านี่คือมีอาการของโปรตีนรั่วแล้วนะต้องคอยระมัดระวังแล้วพอทิ้งไว้นานเข้าน้ำหนักก็จะลดหลังมือหลังเท้าหนังตาก็จะบวมแล้วมีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยร
1: ู้
0: สึกว่าบ่ายๆก็จะง่วงและอยู่ไม่ไหวอันนี้ต้องคอยระมัดระวังอาการอ่อนเพลียแล้วก็พยายามควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีแล้วก็กินไข่ขาวไข่ขาวเสริมเข้าไปด้วยในทุกๆวันนะคะก็ต้องดูน้ำหนักตัวดูส่วนสูงดูฟองออกมาเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้กิน3-4 ฟองโดยที่มีไข่แดงได้ฟองเดียวอีก3ฟองขอไข่ขาวล้วนๆแต่ไม่ได้เอาไข่ขาวไปจิ้มซอสจิ้มน้ำปลานะคะก็กินไข่ขาวที่ไม่ต้องจิ้มอะค่ะก็จะช่วยได้ดีแล้วก็ระวังเบาหวานไว้จะได้ลงไปได้น้อยๆหน่อยค่ะระวังค่าน้ำตาลด้วยค่ะ
2: ขอบคุณพิมพ์นะครับเอาละครับมีสายมาจากคุณยายทองสาจากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีจ้า
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
11: ค่ะยายองศาดอนศิลานะคะ
0: อ๋อจ้าย
11: ายเป็นคนผู้ป่วยติดเตียงแล้วเป็นอัมพาตไอโรคไออะไรล่ะเข่าเสื่อมเดินไม่ได้นะ
0: จ้า
11: จ้าแล้วยายก็เป็นไออะไรเขาบอกอะไรใจยายไม่ค่อยดีในช่วงอะไรล่ะช่วงอะไรหกอะไร
2: ค่าไตเหรอครับ
11: ช่วงหกเลขหกนี่แหละที่ยายปวดจ้ะแล้วเขาก็ให้ยายมาทำกินโน่นกินนี่กินผักกินอะไรหนาให้มันระบายง่ายอะไรหนา
0: ค่ะยาย
11: ก็เลยสงสัยที่ไอใบบกน่ะยายขอถามหน่อยว่ายายต้มกินน่ะมันมีอะไรมันเสียทางใจไหมมันต่อต้านกันไหมเนี่ยยายอยากทราบอย่างนี้คุณหมอตอบ
0: คุณยายคุณยาย
11: ค
0: ่
11: ะ
0: คุณยายจะกินใบบัวบกต้มใช่ไหมคะน้ำใบบัวบกต้มเนี่ยกับผู้ป่วยโรคไตอ่ะไม่ค่อยแนะนำค่ะไม่ค่อยแนะนำไม่อยากให้กินแต่ถ้าคุณยายจะกินก็แค่ต้นสองต้นสามต้นเลยไม่ซีเรียสไม่เป็นปัญหาอะไรแต่คำว่าหกของคุณยายเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงคะ
11: กินสดๆได้ไหมคุณหมอ
0: กินสดๆก็ได้ค่ะสัก 3-4 ต้นก็ไม่เสียหายหรอกค่ะอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมกินน้ำด้วยนะคะ แล้วก็ของเค็มอย่าไปจิ้มอย่าไปจิ้มน้ำพริกนะ
11: จ้าจ้ายายกินน้ำเยอะๆทุกวันทุกเช้าตื่นมาต้องกินให้ได้เยอะๆยายกินอยู่เพราะว่ามันระบายดียายก็เลยกินอย่างนี้ทุกวัน
2: โอ้ดีเลย
11: ถูกไหมคุณหมอยายกินอย่างนี้ถูกไหม
0: จ้าจ้าถ้าคุณยายไม่บวมนะถ้าคุณยายบวมก็ต้องลดลงแต่ถ้าคุณยายบอกกินแล้วยังคงปกติดีไม่มีบวมก็กินได้ค่ะ
11: ค่ะไม่บวมค่ะเพียงแต่ไอ้ขานี่มันเดินยากแล้วมันจะขับสักหน่อยมันพับไม่ค่อยได้ยายก็นั่งวีลแชร์เอาอย่างเนี้ย
1: อ
0: ๋อค่ะค่ะเก่งค่ะเก่งแล้วค่ะ
1: ค่ะ
11: ไม่พวกผักเขียวๆนี่ไม่มีพิษใช่ไหมคะ
0: ถ้าคุณเป็นโรคไตอะผักใบเขียวต่างๆเราก็ส่วนใหญ่ให้ลดลงค่ะผักใบเขียวผักสีเหลืองผักสีส้มผักสีแดงผักสีม่วงพวกนี้ลดลงคุณยายก็ไปกินผักที่มีสีขาวๆเยอะหน่อย
1: จ้า
11: จ
1: ้าเรียบร้อยนะคะ
11: ก็ค่ะมีแค่นี้แหละคุณหมอขอบคุณมากๆยายติดต่อตั้งหลายเที่ยวแล้วนะมี
0: เหลือค่ะ
11: พอใจแล้วนะนี่
1: จ้า
0: ขอบใจด้วย
1: ขอบคุณค่ะคุณยาย
11: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ยายทองสาค่ะจากกาฬสินธุ์เนาะเสียงยังสดใสเนาะ
2: สดใสจริงๆนะแล้วพูดชัดเจนมากนะครับแต่ว่าใบบวกนี่จริงๆแล้วคุณยายจะกินไปเพื่อรักษาส่วนไหนครับอาจารย์
0: จริงๆใบบัวบกมันก็ดูแลเรื่องของการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะมันไม่ได้แค่บำรุงสมองอย่างเดียวลดต้านการอักเสบอะไรต่างๆได้ด้วยแต่ทีนี้พอมันเป็นผักสีเขียวแล้วพอผู้ป่วยโรคไตแล้วก็บอกกินสัก 3-4 ก้านก็พอแล้วไม่ต้องมากแล้วไปเน้นผักสีขาวๆเอาก
2: ็
0: จะปลอดภัยมากกว่าค่ะ
2: แต่ใบบัวบกนี่ผม 3-4 ก้านนี่ไม่น่าพอนะ เล็กมากเลยนะอาจารย์ใช้ก้านที่เล็กๆใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็เหมือนกับ
0: เป็นต้นมัน
2: น
0: ะคะต้นมันน่ะ
1: แล้วก็อาจารย์บอกไม่ให้กินกับน้ำพริก
0: เดี๋ยวไปจิ้มน้ำพริกเพราะว่าน้ำพริกมันก็เค็มอีกแล้วเด
2: ี๋
0: ยวผู้ป่วยโรคไตก็จะเป็นปัญหา
2: ครับนะครับมาคุยกันต่อกับอีกสายจากจังหวัดชลบุรีคุณกมลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
12: ครับจังหวัดปราจีนครับไม่ใช่ชลฮะ
1: ปราจีนบุรีนะคะ
2: นะครับ
12: กมลปราจีนบุรีครับ
2: ครับผม
0: ค่ะ
12: ครับขอถามอาจารย์เนตรดาวว่าอย่างผมดื่มนมกล่องเป็นนิจสิงเป็นประจำวันละ1กล่องนะครับ
0: ค
12: ่
0: ะ
12: แต่ไม่บอกยี่ห้อเป็นยี่ห้อดีหน่อยแล้วก
0: ็
12: น้ำตาลน้อยนะครับ
2: ครับ
0: ค่ะ
12: กล่องแบบน้ำตาลน้อยไม่บอกยี่ห
0: ้อค่ะ
12: แต่ขณะปัจจุบันเนี่ยผมอายุ81ปี
1: โอ้ค่ะ
0: โอ้
12: มีโรคประจำกายความดันโลหิตสูงแต่อยู่ในความควบคุมของนายแพทย์แล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะ
12: ความดันก็ถือว่าเป็นปกติมา5ปีแล้วนะครับ
1: เก่งค่ะ
0: ดีค่ะ
12: นี่ผมถามอยากถามอาจารย์เนตราว่าการที่ผมดื่มนมดังกล่าวเมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ยวันละ1กล่อง1ส่งเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือไม่ดีหรือต้องหยุดบ้างอะไรเงี้ยก็ให้อาจารย์
0: นมกล่องก็ทานได้ทุกวันค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ตรงน้ำตาลอย่างที่บอกค่ะก็คือถ้าบอกน้ำตาลน้อยก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรก็ดื่มได้แต่เราจะห้ามดื่มใกล้กับยาเช่นเราไปกินยาลดความดันแล้วเราก็ไปกินนมกล่องทันทีหรือกินนมกล่องแล้วไปกินยาลดความดันอย่างเงี้ยมันทำให้ยาลดความดันออกฤทธิ์ได้ลำบากควรจะห่างการกินยาควรห่างจากนมสักครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีค่ะ
12: ครับ
0: นอกจากนั้นไม่มีปัญหาอะไร
12: ยาลดความดันยาลดความดันกินตามแพทย์สั่งให้ท่านบอกว่าให้กินหลังอาหารเช้ามื้อเช้าแต่นมเนี่ยผมกินช่วงระยะ6โมงเย็นประมาณหลังอาหารเย็น
0: โอ้ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหา
12: ครับผมครับ
1: ท่าน
0: สุขภาพแข็งแรงดูยังเสียงยังหนุ่มมากเลยอายุ80ด้วยค่ะเนี่ย
12: 80นะก็เป็นนักร้องเก่ามาก่อน
0: โอ้โห
1: ดีเลยค่ะ
0: เสียงหนุ่มมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ฝึกสมองนะคะ
2: ร้องเพลงนี่ก็ช่วยสุขภาพดีด้วยใช่ไหมเนี่ยทุกวันนี้ร้องอยู่ป่ะฮะ
0: ช่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะคะช่วยได้ดี
12: ทุกวันนี้ไม่ได้ร้องตามร้านแต่ฝึกร้องที่บ้าน
2: โอ้ยยำเลย
1: ดีค่ะ
0: ดีค่ะดีค่ะ
2: ช่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะ
1: ร้องแนวไหนคะคุณตา
12: ออกนะฮะ
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค
2: ่
1: ะคุณลุงกมล
0: สวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่เป็นแรงบันดาลใจเลยครับอาจารย์นี่แกอัลไซเมอร์จริงป้องกันอัลไซเมอร์จริงใช่ไหมครับอาจารย์ร้องเพลงเนี่ย
0: ก็ต้องนึกเนื้อเพลงไงคะ หรือเราอ่านคาราโอเกะเนี่ยเราต้องอ่านเนื้อเพลงเราต้องอ่านเนื้อเพลงแล้วก็ทำให้สมองเนี่ยได้รับการฝึก
1: ครับดีนะ
0: มันก็เป็นหนึ่งในการลดอาการภาวะสมองเสื่อมได้ด้วย
2: ค่ะคลายด้วยในตัวนะ
1: ใช่ค่ะรับอีกสักสายนึงนะคะ02-276-9718นะคะม
2: ี
1: คำถามสุดท้ายของใน Facebook Live ด้วยค่ะ
2: คุณหน้าถามว่ามีอาการแสบลิ้นกินเผ็ดไม่ได้เลยอาหารรสจัดก็ไม่ได้กินแต่จืดๆครับมีสมุนไพรอะไรพอจะป้ายลิ้นไหมครับเป็นได้2อาทิตย์แล้วครับอายุ74ปีไม่มีโรคประจำตัวน้ำหนัก43
0: ส่วนใหญ่เราก็แนะนำยาอมค่ะเพราะถ้าป้ายลิ้นมันจะต้องมีมันจะเข้มข้นไปหน่
1: อ
0: ยก็แนะนำเหมือนเดิมเป็นขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะสารส้ม2ช้อนชาน้ำ750ซีซีหรือ1ลิตรก็ได้เอามาต้มรวมกันกรองเก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นแล้วก็แบ่งออกมาอมทั่วปากก็จะรักษาพวกแผลต่างๆได้แล้วก็ระวังค่ะเรื่องของโรคกระเพาะอาหารด้วยเพราะว่าถ้ากดมันล้นกดมันท้นเนี่ยมันจะมีอาการแสบลิ้นแสบคอร่วมด้วยก็ระวังเรื่องภาวะกดไหลย้อนแล้วก็หูรูดเสื่อมมันก็มีเขาเรียกกระไอควันม
1: ัน
0: ก็จะทำให้เกิดอาการแสบได้เป็นเรื่องปกติค่ะ
2: กับสายสุดท้ายจากอยุธยาคุณอำนาจสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ
13: คือผมจะถามให้เพื่อนนะฮะคือเพื่อนผมมารู้ไปกินยาอะไรครับหูตึงหมดเลยครับ
1: หูตึง
13: ครับมารู้ไปกินยาอะไรฮะหูไม่ดีเลย
0: อันนี้เพื่อนอายุเท่าไหร่คะ
13: เพื่อนก็อายุประมาณ70กว่าครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะอาการหูตึงเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุนะคะจากความเสื่อมของหูเลยมันก็ทำให้หูตึงไปเลยก็มีเหมือนกันกับอีกอันนึงก็คือท่อร่วมบวมคำว่าท่อร่วมบวมก็คือผู้ป่วยที่มีอาการหูอื้อหูไม่ได้ยินบางครั้งท่อมันบวมเนื่องจากภาวะภูมิแพ้ก็ต้องกินยาพวกกลุ่มภูมิแพ้เนี่ยลดเพื่อลดอาการบวมของท่อร่วมอาการที่เริ่มกลับมาก็จะกลับมาได้ยินอีกเป็นปกติแต่ควรจะเช็คหูค่ะเช็คการได้ยินใน1ปีควรเช็คได้นะคะปีละครั้งเพื่อจะได้รู้ว่าการได้ยินของเราเป็นยังไงบ้างจะได้รักษาได้ถูกต้องควรพบหมอหูจะเหมาะสมกว่านะคะแล้วยาอะไรเนี่ยก็ต้องเอายาตัวนั้นไปให้คุณหมอดูด้วยว่ากินยาอะไรเข้าไป
1: นะคะให้เขาไปหาหมอ
13: จะซื้อเครื่องฟังมาก็ไม่ได้ยินเปิดเครื่องฟังอย่างดีๆ 20,000 กว่า
1: โอ้ต้องไปตรวจก่อนดีไหมคะ
0: ต้องตรวจแล้วค่ะ
13: คงตรวจแล้วนะฮะคงตรวจแล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้พบหมอหูแล้วใช่ไหมคะ
13: ก็ไม่ได้คุยกันเลย
0: คือไอ้เครื่องช่วยฟังแต่บางครั้งไม่ได้เป็นหมอนะคะแค่ทดสอบการฟังเฉยๆแต่บางทีคุณหมอนะก็จะทดสอบการได้ยินก็จะตรวจลึกในรายละเอียดลึกลงไปอีกพบหมอหูโดยเฉพาะดีกว่าค่ะ
1: ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
13: ขอบคุณนะคุณหมอ
0: ค่ะ
13: ข
0: อบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณอำนาจจากอยุธยานะคะ
2: ครับพร้อมอย่างนี้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายสักเล็กน้อยครับเรื่องของคลินิกพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับ
0: พรุ่งนี้คลินิกสาธารณกุศลค่ะเปิดทุกวันอังคารค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเข้าซอยเพชรเกษม68มาประมาณ2กิโลค่ะหาแยกที่44ค่ะเจอแยกที่44มองฝั่งตรงข้ามค่ะจะเห็นกำแพงตึกสีขาวเข้าไปในกำแพงนั้นค่ะจะเห็นเก้าอี้สีส้มวางเรียงเป็นร้อยตัวเลยก็สามารถเข้าไปแล้วก็ยื่นบัตรได
1: ้
0: ตรวจวัดสายตาฟรีค่ะตั้งแต่9โมง10โมงถึงบ่าย2โมงพรุ่งนี้วันอังคารคลินิกสาธารณกุศลก็เชิญไปได้ค่ะ
1: ค่ะวันอังคารเปิดนะคะหยอดตู้ด้วยนะคะ
0: ชื่อคลินิกถาวระการแพทย์แผนไทยมีวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วสำหรับบริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย
0: ์สามารถบริจาคได้ค่ะที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260เบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-706-2610ค่ะแล้วอยากได้รากชะพลูค่ะดอกพิกุลดอกมะลิรากกระเทียมใบหนุมานประสานกายใบมะตูมพวกนี้อยากได้ค่ะถ้าหรือลูกพี่ลังกาสาถ้าใครบริจาคได้ก็รบกวนด้วยค่ะ
1: ค่ะดอกมะลิด้วยนะคะแล้วจะทำให้แห้งๆก่อนแล้วค่อยส่งมา
0: ต้องแห้งค่ะไม่งั้นเดี๋ยวราขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
2: เอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เราสองคนและทีมงานก็ถือโอกาสนี้ลาไปด้วยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
14: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนชาวฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7กันยายน2569ให้นายเควินดีมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่2หลังจากมีการในประเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ 76% ขณะที่นายวีระธีระภัทรานนท์

0: พื่อช่วยลดภาระทางการคลังวาสนาสระเกตรายงาน
1: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งแต่ปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว WMO กล่าวเพิ่มเติมว่ามลพิษเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่เพียงพอแม้จะมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร075-850-111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
6: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินกันอีกครั้งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะโดยมีดิฉันวาสนาบัวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะคุณฟังเวลา 14:07 น.หลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 15:00 น.นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่นำมาเสนอนะคะมีทั้งสาระน่ารู้ข่าวสารและก็สารคดีค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของรายการคุณของแผ่นดินนะคะวันนี้จะนำเรื่องเกี่ยวกับสอนลูกให้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากดร.สุภาพรเทพยสุวรรณนะคะซึ่งเราจะสอนให้ลูกรู้จักความเป็นไทยได้อย่างไรนะคะคุณฟังก็เป็นคำถามที่น่าคิดนักจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่าหากจะถามถึงความทรงจำในช่วงวัยเด็กสิ่งที่อยู่ในสมองของเด็ก3อย่างที่เด็กๆจำได้ก็คือการกินอาหารมื้อที่แสนอร่อยการไปเที่ยวที่สนุกและการใช้เวลานอกบ้านนะคะเด็กๆจำได้ถึงการไปเที่ยวน้ำตกการไปเที่ยวทะเลการเข้าค่ายพักแรมและช่วงความทรงจำเหล่านี้ที่เด็กๆจะจำได้ไม่รู้ลืมค่ะแต่เนื่องจากว่าในภาวะปัจจุบันนะคะโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ววัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ามามีบทบาทสำคัญและเข้ามามีอิทธิพลต่อสถาบันครอบครัวโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่เราจะทำอย่างไรคะที่จะสร้างความทรงจำที่ดีให้แก่เด็กเราจะทำอย่างไรให้เด็กรู้และเข้าใจถึงความเป็นไทยได้อย่างถ่องแท้นะคะวันนี้ค่ะทางรายการนะคะมีวิธีแนะนำง่ายๆนะคะจากดร.สุภาพรเทพยสุวรรณนะคะมีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ค่ะนั่นก็คือข้อแรกค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกดูมีขนบธรรมเนียมของไทยหลายอย่างที่น่าจะมีการส่งต่อหรือว่าถ่ายทอดสู่ลูกหลานอย่างเช่นว่าการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่การเคารพนบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณซึ่งสิ่งเหล่านี้บางครั้งฝรั่งไม่มีนะคะดังนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างการไหว้แบบไทยๆรอยยิ้มแบบไทยจนเราได้ชื่อว่าสยามเมืองยิ้มความกตัญญูในการดูแลบุพการีเมื่อมีอายุการวางตัวที่ดีความสุภาพเรียบร้อยความเกรงใจผู้อื่นซึ่งเด็กๆจะเรียนแบบจากผู้ใหญ่นั่นเองค่ะขอแนะนำข้อที่2ค่ะนิยมบริโภคของที่ทำในประเทศพยายามหลีกเลี่ยงของนำเข้าหรือว่าของที่มียี่ห้อนำมาจากต่างประเทศนะคะอย่าคิดว่าของนำเข้าดีกว่าของไทยข้อนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดในใจว่าก็ของที่ทำในประเทศไทยมันด้อยคุณภาพจึงทำให้ยากต่อการบริโภคเลยเลือกบริโภคสินค้านำเข้าของแบรนด์ดังต่างๆจนเป็นนิสัยติดยี่ห้อแต่การกระทำดังกล่าวค่ะเป็นการสร้างค่านิยมว่าของต่างประเทศดีกว่าของไทยนะคะจนหารู้ไม่ว่าของแบรนด์เนมมากมายหลายอย่างทำโดยคนไทยสินค้าของคนไทยบางประเภทดีมากแต่ไม่มีใครสนใจนะคะดังนั้นค่ะการสอนให้ลูกเนี่ยได้รู้ถึงสินค้าที่ดีในแต่ละจังหวัดหรือสินค้า1ผลิตภัณฑ์ต่อ1ตำบลอาหารอร่อยผ้าไหมไทยจะทำให้ลูกนิยมบริโภคของไทยและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกด้วยนะคะข้อแนะนำข้อที่3ค่ะแต่งกายแบบไทยๆในวันเทศกาลสำคัญต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักเครื่องแบบแต่งกายของคนไทยในแต่ละภาคข้อที่4ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องพูดรอเรือหรือว่ารอลิงให้ชัดเจนอย่าพูดไทยคำฝรั่งคำอ่านหนังสือไทยให้ลูกฟังอย่างถูกอักขระคำประพันธ์บทกวีของไทยเพลงของแต่ละภาคสอนว่าใครคือผู้ประดิษฐ์อักษรไทยเหล่านี้เป็นต้นนะคะข้อที่5ค่ะสอนศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมของไทยที่ดีที่น่าจะส่งต่อสู่ลูกหลานสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการทำตำราอาหารฝีมือตำราคุณตาคุณยายคุณทวดการทำขนมไทยๆการรำไทยลูกจะซาบซึ้งในความเป็นไทยและก็เป็นการปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในชาติขึ้นอย่างไม่รู้ตัวค่ะข้อที่6ค่ะเล่านิทานที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษและก็เล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยให้เด็กๆได้ฟังนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือวิธีที่จะสอนให้ลูกภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะ6วิธีที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีก6วิธีจะมาแนะนำคุณผู้ฟังกันต่อนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันอีกสัก2เพลงค่ะ

ค่ะช่วงนี้มาแนะนำวิธีที่จะสอนลูกให้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยกันต่อนะคะค่ะช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้พูดไปแล้ว6ข้อนะคะแล้วก็มาต่อกันด้วยข้อที่7ค่ะสอนเด็กๆให้ร้องเพลงชาติไทยให้ถูกต้องการยืนตรงเคารพธงชาติความหมายของธงชาติไทยสัญลักษณ์ของดอกไม้ประจำชาติสัตว์ประจำชาติเหล่านี้เป็นต้นค่ะข้อที่8นะคะพาลูกไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆไปดูพิพิธภัณฑ์ของไทยๆอาชีพหลักของคนไทยลองฝึกให้ลูกปฏิบัติจริงเช่นลองให้ลูกไปดูแปลงปลูกข้าวในนาลองสอนวิธีปลูกข้าวให้ลูกลูกจะได้เรียนรู้จากของจริงและในขณะเดียวกันนะคะจะเกิดความรักต่อชาวนาชาวสวนที่มีความอดทนและไม่ดูถูกผู้อื่นค่ะข้อที่9ค่ะสอนให้ลูกรู้ถึงต้นกำเนิดของชาติไทยความเป็นชาติไทยและพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทยในแต่ละพระองค์ค่ะข้อที่10นะคะพาลูกไปชมดนตรีมโหรสพของไทยสอนการเล่นเครื่องดนตรีไทยข้อที่11พาลูกให้ชมความสวยงามของธรรมชาติที่ต่างจังหวัดความสวยงามของบ้านแบบไทยๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าอาจจะเป็นการยากสำหรับเด็กที่อยู่ในกรุงเทพเด็กต้องอยู่ในโลกของคอนกรีตมลพิษต่างๆการที่เด็กเห็นความสวยงามของธรรมชาติวัดวาอารามต่างๆจะทำให้เด็กนะคะช่วยกันทำรงรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเหล่านี้เอาไว้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะสอนลูกเล่นการและเล่นของไทยอย่างเช่นว่ารีรีข้าวสารขี่ม้ากั้นกล้วยนะคะอันนี้หาดูกันยากจริงๆเลยนะคะปัจจุบันนี้ลูกจะสนุกในเวลาเดียวกันก็จะซึมซับความรักในความเป็นไทยอีกด้วยนะคะค่ะคุณฝั่งคาชาติไทยนะคะมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็มีคุณค่ามาช้านานค่ะคำว่าไทยไทยก็คือไม้มะลายททหารนะคะในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำจำกัดความว่าผู้เป็นใหญ่ส่วนคำว่าไทยไทยก็คือไทยไม้มะลายททหารยอยักษ์นะคะหมายถึงความมีอิสระในตัวความไม่เป็นทาสหรือไทยหมายถึงชนเชื้อชาติไทยมีหลายสาขาด้วยกันเช่นไทยใหญ่ไทยดำไทยขาวคนไทยอยู่ร่วมหลายเชื้อชาติกันมาช้านานนะคะเรามีอิสระในความคิดการเลือกนับถือศาสนาเรามีความสุขที่จะเกิดในประเทศไทยเป็นคนไทยโดยที่เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะเป็นที่น่าเสียดายค่ะที่สิ่งเหล่านี้นะคะจะหายไปและไม่เหลือความเป็นชาติไทยอีกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รักสามัคคีแล้วเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังดังนั้นถ้าหากว่าผู้ใหญ่นะคะแสดงให้เด็กดูเป็นตัวอย่างถึงความรักชาติรักความเป็นไทยเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบทำในสิ่งที่ถูกต้องให้ความรู้แก่เด็กแล้วก็พยายามสานต่อความเป็นไทยให้สืบทอดต่อลูกหลานนะคะสิ่งเหล่านี้จดจำในความทรงจำและจะไม่สูญหายไปจากใจของเด็กอย่างแน่นอนค่ะ

ระวีรกรรมอันห้าวหาญเด็ดเดี่ยวของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทำให้ประสบนิกรได้แท้ซ้องส่งเป็นมิ่งขวัญให้แก่คนไทยทุกคนคืออุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2511ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยทำสงครามกับลัทธิคอมมิวนิสต์พื้นที่แห่งนี้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เคลื่อนไหวปฏิบัติการรุนแรงซุ่มยิงโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายอยู่ตลอดเวลาต่อมาเมื่อวันที่29ตุลาคม2519ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ปะทะยิงสู้รบเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหตุให้เฮลิคอปเตอร์ตก1ลำมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงทราบด้วยความห่วงใยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตำรวจและทหารในพื้นที่วันที่5พฤศจิกายน2519ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จทรงเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการสู้รบทรงออกบัญชาการรบที่แนวหน้าด้วยพระองค์เองนับว่าเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและบรรดาทหารในขณะนั้นเป็นอย่างมากพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปยังฐานบ้านหมากแข้งและในขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังจะร่อนลงสกียังไม่แตะพื้นพระองค์ได้กระโดดลงแล้ววิ่งโผล่เข้าที่กำบังอย่างห้าวหาญในขณะที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ใช้อาวุธปืนเล็กระดมยิงเข้าไปยังฐานบ้านหมากแข้งอย่างหนักพระองค์ได้ทรงออกคำสั่งให้ทหารทำการยิงโต้ตอบให้ปืนใหญ่ยิงถล่มและได้เสด็จไปยังหลุมบุคคลรอบฐานปฏิบัติการทรงแนะนำให้แก่ทหารถึงวิธีวางกำลังการจัดฐานและการวางระบบป้องกันตนเองรวมทั้งการกำหนดมุมยิงของปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดพระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบด้วยพระองค์เองทรงบุกตะลุยไปตามเส้นทางที่ยากลำบากเสี่ยงอันตรายจากการถูกซุ่มยิงและถูกกับระเบิดแต่พระองค์ก็มิได้ทรงหวั่นเกรงหรือย่อท้อแต่อย่างใดทรงบัญชาการให้ทหารดำเนินกลยุทธ์ยิงตอบโต้จนกระทั่งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ล่าถอยไปทรงมีพระประสงค์เพื่อฟื้นฟูขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ตื่นตระหนกและหวาดกลัวผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระองค์ได้ประทับในหมู่บ้านท่ามกลางความปลื้มปิติของชาวบ้านที่มารอรับเสด็จพระองค์ได้ทรงไต่ถามทุกสุขและขอให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าทหารจะคุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่แม้จะเป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงพยานอันตรายแต่ด้วยทรงเป็นชายชาติทหารและเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและผู้ประสบทุกข์ยากจึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มพระราชกำลังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ช่วงนี้มารับฟังข่าวที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเรากันบ้างนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่เตรียมความพร้อมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในการเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่วันที่23กันยายน2569ที่จะถึงนี้นะคะที่ท่าอากาศยานกระบี่นะคะนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่พันตำรวจเอกชวลิตเพชรศรีเปียรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พันเอกมีชัยชัยงามรองเลขาธิการมทบ43นางธนิศราสิงหกุลผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ต้อนรับพลโทกสิเดชวัฒนวรางกูลหัวหน้าคณะเดินทางสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จในการลงสำรวจพื้นที่เสด็จณท่าอากาศยานกระบี่โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพร้อมนำตรวจสถานที่และร่วมประชุมเตรียมความพร้อมค่ะทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569เป็นการส่วนพระองค์นะคะโดยในวันที่23กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่ในการนี้จังหวัดกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่เส้นทางและการถวายความปลอดภัยนะคะเพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินที่จังหวัดกระบี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติค่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะอีกเรื่องค่ะกระบี่ถกเข้มคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดพิจารณา2รายชื่อไปคัดเลือกระดับประเทศค่ะที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดครั้งที่7ปีพ.ศ. 2570จังหวัดกระบี่ครั้งที่2ทับ2569ค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะมีครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาจำนวน10รายโดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบเสาะข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง10รายเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ก่อนคัดเลือกและเสนอชื่อในสัดส่วนที่จังหวัดกระบี่ได้รับจำนวน2ชื่อเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศค่ะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่นะคะในฐานะฝ่ายเลขานุการและศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่จะดำเนินการตามขั้นตอนและประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน2รายเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดกระบี่เข้าสู่การคัดเลือกเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับประเทศต่อไปนะคะซึ่งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะเป็นรางวัลที่มงยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเสียสละของครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างคนคุณภาพให้แก่สังคมค่ะนี่ก็คือเรื่องของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดของจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะไปคัดเลือกในระดับประเทศกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าได้ใครก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ได้รับรางวัลใครที่ได้รับการคัดเลือกนะคะทางรายการก็จะได้นำมาชี้แจงให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งนะคะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการคุณของแผ่นดินหมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะในเวลาเดียวกันนี้นะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz สำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีพร้อมนำประเด็นอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ในวันแรกถึงภาพรวมการอภิปรายในช่วงเช้าว่าเป็นไปด้วยดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปพิจารณาทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
7: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจ จนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดัน

0: โดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
5: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดกระบี่ถกคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักรัดแรกเดินหน้าเอ็กซเรย์หอพักไร้ใบอนุญาตทั่วจังหวัดนายสุวิสุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดกระบี่ครั้งที่1/2569ณห้องประชุมอ่าวลึกสารกลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยได้แจ้งที่ประชุมทราบคำสั่งจังหวัดกระบี่เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดกระบี่ซึ่งมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานกรรมการนายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่เป็นรองประธานกรรมการเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลการจดทะเบียนหอพักในเขตเทศบาลเมืองกระบี่พบว่ามีหอพักเอกชนที่จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักรวม13แห่งแบ่งเป็นหอพักหญิง11แห่งและหอพักชาย2แห่งประธานในที่ประชุมจึงเน้นย้ำผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะนายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการหอพักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพบสถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประกอบกิจการหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดขณะเดียวกันหากมีข้อมูลประกอบกิจการหอพักเพิ่มเติมให้รายงานมายังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเพื่อจัดทำฐานข้อมูลหอพักของจังหวัดกระบี่ต่อไปปภ.กระบี่ร่วมกับมูลนิธิคนเห็นคนและสสส.เปิดเวทีพูดคุยจากใจถึงใจเพื่อรวมพลังผู้ประกอบการรถเช่าสู่การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์เช่าอ่าวน้ำเมาหนองทะเลจังหวัดกระบี่ที่โรงแรมฮูลาฮูล่ารีสอร์ทจังหวัดกระบี่นายธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เป็นประธานและร่วมพบปะเวทีพูดคุยจากใจถึงใจเพื่อรวมพลังผู้ประกอบการรถเช่าสู่การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์เช่าอ่าวน้ำเมาหนองทะเลจังหวัดกระบี่โดยมีนางธัญลักษณ์จริยะเลอพงศ์รองประธานกรรมการมูลนิธิคนเห็นคนเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์สำหรับเวทีพูดคุยจากใจถึงใจในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นโดย

0: โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ร่วมกับมูลนิธิคนเห็นคนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสสส.โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นส่วนราชการภาคเอกชนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวชมรมผู้ประกอบการอ่าวน้ำเมากระบี่ชมรมผู้ประกอบการรถเช่าหนองทะเลร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า60คนรองประธานกรรมการมูลนิธิคนเห็นคนกล่าวว่าการทำงานกับผู้ประกอบการรถเช่าของมูลนิธิคนเห็นคนเป็นการดำเนินงานเพื่อพูดคุยรับฟังปัญหาและสร้างพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้รวมตัวกันจนเกิดการก่อตั้งชมรมผู้ประกอบการรถเช่าในที่สำคัญได้แก่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เขาหลักจังหวัดพังงาและอ่าวนางจังหวัดกระบี่เมื่อผู้ประกอบการรวมตัวกันสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงการมีชมรมแต่เกิดพลังของคนในพื้นที่ที่สามารถร่วมกันดูแลอาชีพแก้ปัญหาและเชื่อมการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นการทำงานของปีนี้จึงขยับพร้อมกันใน2ระดับคือระดับที่1คือการยกระดับชมรมเดิมการทำให้ชมรมที่เกิดขึ้นแล้วมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยส่วนระดับที่2คือการขยายชมรมเพิ่มในพื้นที่ใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รู้จักกันร่วมพูดคุยแก้ปัญหาและสามารถรวมพลังเพื่อดูแลทั้งอาชีพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เช่าจึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดการสร้างความปลอดภัยทางถนนไม่สามารถเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรถเช่าซึ่งเป็นด่านสำคัญก่อนที่นักท่องเที่ยวจะนำรถออกไปใช้บนถนนซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นที่น่ายินดีคือผู้ประกอบการในพื้นที่อ่าวน้ำเมาและหนองทะเลกำลังมารวมตัวกันเพื่อร่วมกันคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจรถเช่าเติบโตไปพร้อมกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและความยั่งยืนของพื้นที่เพราะมาตรการที่ดีที่สุดไม่ควรเกิดจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ควรเกิดจากคนที่อยู่ร่วมกันกับปัญหาจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการต่อไปกระบี่เดินหน้ายกระดับข้อมูลเมืองเปิดตัว2แดชบอร์ดจัดการขยะรับมือภัยแล้งขับเคลื่อนการบริหารเชิงพื้นที่นางสุกัญญารัตนพันธ์สถิติจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดประจำจังหวัดกระบี่ครั้งที่2ทับ2569ณห้องประชุมอ่าวลึกสารกลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานในประเด็นสำคัญได้แก่การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐรางวัลข้อมูลเปิดที่ตรงกับความต้องการของประชาชนประเภทโล่ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ศูนย์ข้อมูลสำหรับการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกระบี่สถานะและแนวทางการปรับปรุงข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดกระบี่แดชบอร์ดข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกระบี่และบทวิเคราะห์การพัฒนารายการสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกันประเด็นขยะมูลฝอยพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมพิจารณาแดชบอร์ดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดพ.ศ. 2566ถึง2570เอกสารข้อกำหนดการวิเคราะห์ชุดข้อมูลสำหรับประเด็นสาธารณภัยด้านภัยแล้งรวมถึงแดชบอร์ดประเด็นสาธารณภัยด้านภัยแล้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบต่อไปช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข่าวบริการกฟผ.ผนึกกำลังสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดออนไลน์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชนส่งผลให้กิจการชุมชน49แห่งจาก23จังหวัดทั่วประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกว่า2ล้านบาทผลิตภัณฑ์หลายชนิดได้รับการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเรื่องอาหารตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เม็ดมะม่วงหิมพานต์และอาหารพร้อมรับประทานซึ่งผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการตรวจรับรองด้านโภชนาการและความปลอดภัยอาหารโครงการดังกล่าวสะท้อนความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะและนวัตกรรมควบคู่กับการต่อยอดทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ของตนเองได้มากขึ้นถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนจบรอบวันทันข่าว นางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนช่างเทคนิคควบคุมเสียงณัฐมนชัยศิริผู้ประกาศค่ะ
1: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
2: น
1: ี่นี่นี่นี่นี
2: ่ตรงนี้ด้วย
1: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
2: ฮ่าฮ่าสนุกจังเลยค่ะแม่
3: โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ปอ3รอควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: สายลม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
3: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พบกับดิฉันวาสนาบัวทองมาทำหน้าที่พูดคุยกับคุณผู้ฟังตรงนี้กันเช่นเคยนะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา 16:00 น.ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลานี้ก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาฟังมาพักใจจากภารกิจต่างๆแล้วก็มาฟังเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมแห่งความสงบสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสามัคคีการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมถึงการร่วมมือกันดูแลชุมชนของเราให้น่าอยู่นะคะเพราะคำว่าสันติสุขอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องใหญ่เสมอไปค่ะคุณผู้ฟังแต่อาจจะเริ่มจากตัวเราเองเริ่มจากการพูดจาดีๆต่อกันการรับฟังด้วยความเข้าใจการให้อภัยแล้วก็การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่คนรอบข้างต้องการความช่วยเหลือนะคะ เมื่อเราทุกคนช่วยกันสร้างสิ่งดีๆจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งจากครอบครัวสู่ชุมชนจากชุมชนสู่สังคมความสงบสุขก็จะค่อยๆเกิดขึ้นและเติบโตไปพร้อมกับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นตลอดครึ่งชั่วโมงสำหรับรายการใต้สันติสุขวันนี้นะคะคุณผู้ฟังจะได้พบกับเรื่องราวและก็ข่าวสารที่น่าสนใจที่จะช่วยเติมมุมมองดีๆและก็กำลังใจให้กับการใช้ชีวิตนะคะรวมทั้งร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจและสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของเรานะคะก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกับรายการไปจนถึงเวลา 16:00 น.ค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้มอบเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังกันสักบทเพลงก่อนค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังข่าวสารดีๆในช่วงก็ติดชายแดนใต้ค่ะ

0: องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต้
1: เข้าสู่ช่วงเกาะติดชายแดนใต้นะคะวันนี้จะนำข่าวเกี่ยวกับปัตตานีจัดเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกในงานของดีเมืองปัตตานี2569หนุนสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะที่เวทีกลางสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกมีความสุขแอนมีสไตล์ในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีประจำจังหวัดปัตตานีประจำปี2569นะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคักค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นไทยตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่มุ่งส่งเสริมให้ผ้าไทยทันสมัยสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะและไฮไลท์ของงานนะคะเป็นการแข่งขันตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายซึ่งมีผู้ประกอบการประชาชนและนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมแข่งขันรวม20ทีมทีมละ3คนค่ะโดยใช้นักศึกษาในพื้นที่จำนวน20คนร่วมเป็นนางแบบนำเสนอผลงานสำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศทีมเซรี่เซลาตันรองชนะเลิศอันดับ1ทีมนูซารองชนะเลิศอันดับ2ทีมพรุ่งนี้ยังมีหวังรางวัลชมเชยทีมดินประดู่และทีมบุงงาชินดาทั้งนี้นะคะงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองปัตตานีประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่9กันยายน2569นะคะรวม12วัน12คืนค่ะที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างเช่นว่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนิทรรศการนวัตกรรมจากภาครัฐและการออกร้านนาวากาชาติเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ต่อไปนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังงานยังมีให้ไปเที่ยวไปช็อปกันอีกไปชมกันอีกนะคะมีไปจนถึงวันที่9กันยายน2569ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะ
2: รวมกัน

0: สายชิมสายเที่ยวไม่ควรพลาดกับอาหารชายแดนใต้ดั้งเดิมถ้ามาเที่ยวชายแดนใต้คุณต้องลอง
1: โรตีฉาจ้า
0: แต่
1: ก้าวมกไก
0: ่นาซิกาบูบูดู
1: นุ่มจีนแกงไตปลา
0: ฮาเยกอและ
1: ไก่ตัวทันใหญ่ร้อนร้อนนุ่มกี้มอด
0: ตุปะสุตง
1: นุ่มจอฮู
0: ้ลอปะตีแกนี่เป็นเพียงแค่อาหารบางส่วนที่เราบอกคุณยังมีอาหารอร่อยและดั้งเดิมอีกมากมายที่รอให้คุณเปิดใจมาลิ้มลองมากินจาเลล่าสุดะ
1: มาเที่ยวตักร้อยนี
0: ่มาเที่ยวชายแดนใต้บ้านเรานะคะ
2: หนึ่งสามสี่หนึ่งเบอร์ที่คุณต้องจำหนึ่งสามสี่หนึ่งเบอร์ที่คุณต้องแม่มหนึ่งสามสี่หนึ่งเบอร์ที่แจ้งเหตุผิดปกติเหตุที่สงสัยให้กับหน่วยงานความมั่นคงในชายแดนใต้หนึ่งสามสี่หนึ่งเบอร์สายด่วนโทรฟรียี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งสามสี่หนึ่งจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับความสงบความสันติจะเกิดขึ้นในบ้านเราถ้าเราช่วยกันแจ้งช่วยกันดูแลแจ้งหนึ่งสามสี่หนึ่ง

0: สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายในวัฒนธรรมกับช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
1: ้สารคดีซอฟต์พาวเวอร์ตอนซอฟต์พาวเวอร์อาหารพื้นถิ่นละแสยะลาคุณผู้ฟังครับท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้อาหารไม่ได้เป็นเพียงสิ่งรับประทานเพื่อความอิ่มท้องแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่ละแซอาหารพื้นถิ่นโบราณของจังหวัดยะลากำลังได้รับการผลักดันให้เป็นหนึ่งในเมนูซอฟต์พาวเวอร์ที่พร้อมถ่ายทอดเสน่ห์ของชายแดนภาคใต้สู่สายตานักท่องเที่ยวและผู้บริโภคทั่วประเทศละแซเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช้แป้งสดทำเป็นเส้นหรือแผ่นรับประทานคู่กับน้ำแกงรสเข้มข้นที่ปรุงจากเครื่องเทศพื้นบ้านและกะทิเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงหลายอย่างทั้งผักสดไข่ต้มหรือเนื้อสัตว์ตามสูตรดั้งเดิมสะท้อนการผสมผสานวัฒนธรรมไทยมลายูและมุสลิมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนปัจจุบันหลายชุมชนในจังหวัดยะลาได้นำละแซมาพัฒนาต่อยอดทั้งการสร้างมาตรฐานการผลิตการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารพื้นบ้านพร้อมสร้างรายได้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นการผลักดันละแซในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไม่ใช่เพียงช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ให้กลายเป็นจุดขายที่โดดเด่นของจังหวัดยะลาจากอาหารพื้นบ้านบนโต๊ะของคนชุมชนในวันนี้ละแซกำลังก้าวสู่เวทีที่กว้างขึ้นในฐานะเมนูแห่งอัตลักษณ์ที่พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของคนชายแดนใต้ผ่านรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: จังหวัดชายแดนใต้ปลายด้ามขวานพื้นที่ที่คนภายนอกต่างมองว่าอันตรายเพราะถูกตีกรอบให้เป็นพื้นที่สีแดงแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับซ่อนรอยยิ้มที่เป็นมิตรวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนเอาไว้เพียงคุณลองเปิดใจพื้นที่สีแดงที่ใครต่างมองว่าอันตรายอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดรวมสร้างสันติสุขเพื่อความสงบสุขจังหวัดชายแดนใต้
1: คุณเคยได้ยินเสียงและเคยเห็นภาพเหล่านี้ไหม

0: ุณอาจจะได้ยินหรือเห็นภาพชายแดนใต้จากเรื่องเล่าของใครบางคนแต่เราอยากให้คุณลองเปิดใจลองเปลี่ยนมุมมองชายแดนใต้ใหม่แล้วคุณจะพบว่าชายแดนใต้มีเสียงแห่งความสุขและภาพแห่งความสวยงามมากมายลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองไม่ใช่ได้ฟังได้เห็นภาพจากคำบอกเล่าของใครบางคน
1: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการใต้สันติสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา15:30 น.ถึง16:00 น.ทางสวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: อร์พลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการเคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
3: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
6: นายธีรพงษ์คุ้มเคียมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน

0: รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการให้แยกข่าวค่ะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่7กันยายนค่ะพุทธศักราช2569ค่ะกับทีมงานสวทพังงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการในวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันค่ะอริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ค่ะดิฉันปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะ
0: ค่ะดำเนินรายการในวันนี้ค่ะนอกจากเราทั้ง2คนแล้วนะคะก็ยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะนายบัญชาการเกลือนะคะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะและนายพิธินันท์บุญศรีนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะซึ่งในวันนี้นะคะในส่วนของรายการให้แยกข่าวนะคะเราก็มีประเด็นมากมายหลายเรื่องราวนะคะพี่ปายที่เราจะมานำมาเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะรวมไปถึงในเรื่องของประเด็นจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนในพื้นที่กันด้วยค่ะก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: ค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวสำคัญค่ะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ค่ะกว่า 500,000 รายค่ะทางรัฐบาลนะคะได้ออกมาย้ำเตือนเรื่องการยืนยันตัวตนค่ะ eKYC ค่ะให้ทันตามกำหนดค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์การใช้งานนะคะงวดแรกค่ะในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวันนี้นะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลค่ะขอให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะได้ตรวจสอบสถานะของตนเองค่ะและดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ค่ะที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ eKYC ค่ะและจะประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะขอให้ดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จนะคะภายในวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามรอบนะคะโดยไม่ล่าช้าค่ะโดยสำหรับกำหนดการดำเนินการนะคะแบ่งประชาชนออกเป็น3กลุ่มค่ะน้องน้ำฝนค่ะได้แก่กลุ่มที่1ค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมค่ะซึ่งจะต้องผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วค่ะไม่ต้องลงทะเบียน eKYC ใหม่ค่ะกลุ่มที่2ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่นะคะที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะควรดำเนินการลงทะเบียน eKYC ค่ะให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569
0: ค่ะ
1: และกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่3ค่ะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์และยื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะแล้วภายในวันที่31สิงหาคมค่ะหากมีข้อมูลต้องแก้ไขนะคะหรือมีเอกสารเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะคะหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ค่ะระดับอำเภอหรือเขตค่ะได้ถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะก่อนประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะคุณผู้ฟังในสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในส่วนของเกณฑ์ใหม่นี้นะที่มีประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยนะคะหรือว่าที่หน่วยรับบริการลงทะเบียนของธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็ธนาคารทอสรวมไปถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ที่ไม่

0: ามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้นะอย่างเช่นกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุนี้ค่ะก็สามารถยื่นเป็นเขาเรียกว่าหนังสือมอบอำนาจค่ะพี่ปายที่จะใช้แทนเพื่อที่จะไปให้ญาติหรือว่าลูกบุตรหลานเนี่ยที่ไปเขาเรียกว่าไปยืนยันสิทธิ์แทนได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิ์ณตรงนี้นะเพื่อที่จะใช้สิทธิ์การให้ทันในวันที่1ตุลานี้นะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่แล้วอย่าให้เสียสิทธิ์นะคะไปยืนยันตัวตนกันนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูข่าวดีค่ะด้านสาธารณสุขค่ะและการรักษาพยาบาลค่ะล่าสุดนะคะบอร์ดสปสช.ค่ะมีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ค่ะการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยเทคโนโลยี SEEG ค่ะและ SDE ค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักดื้อยาค่ะให้เข้าถึงการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะบอร์ดสปสช.ค่ะไฟเขียวบริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองค่ะด้วยการใส่อิเล็กโทรดในสมองค่ะหรือ SEEG และ SDE ค่ะซึ่งเพิ่มทางเลือกวินิจฉัยผู้ป่วยลมชักดื้อยาค่ะที่มีข้อบ่งชี้ผ่าตัดนะคะแต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดกำเนิดการชักด้วยวิธีทั่วไปค่ะตามข้อเสนอสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะคะช่วยแพทย์วางแผนผ่าตัดได้แม่นยำมากขึ้นค่ะพร้อมทั้งนะคะเตรียมงบกว่า22ล้านนะคะจุด47ล้านบาทค่ะรองรับบริการปีงบประมาณ2570ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพื่อพัฒนาเครือข่ายบริการนะคะและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยนะคะเข้าถึงการรักษาค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยในที่ประชุมนะคะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะครั้งที่9/2569ค่ะเมื่อวันที่2 กันยายน 2569ค่ะโดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รมว.สาธารณสุขค่ะในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเป็นประธานได้มีวาระพิจารณาการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองค่ะด้วยการใส่อิเล็กโทรดในสมองค่
0: ะ
1: สำหรับผู้ป่วยลมชักดื้อต่อยากันชักนะคะนำเสนอโดยนางกัญจนาสีชมพูค่ะผู้ช่วยเลขาธิการสปสช.ค่ะและมีมติเห็นชอบนะคะบริการตรวจ2วิธีค่ะได้แก่การใส่อิเล็กโทรดในเนื้อสมองค่ะหรือ SEEG ค่ะและการใส่อิเล็กโทรดที่ผิวสมองค่ะหรือ SDE ค่ะ
0: ค่ะ
1: น้องน้ำฝนคะโรคลมชักดื้อต่อยานะคะก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวค่ะซึ่งผู้ป่วยบางรายนะคะมีข้อบ่งชี้นะคะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแต่การตรวจทั่วไปนะคะยังไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดกำเนิดชักได้ชัดเจนค่ะจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อช่วยให้แพทย์นะคะวางแผนการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสมค่ะครั้งนี้ค่ะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการวินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยลมชักดื้อยานะคะที่มีข้อบ่งชี้ผ่าตัดค่ะแต่ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดกำเนิดการชักด้วยวิธีทั่วไปค่ะน้องน้ำฝน
0: ค่ะ
1: ที่ประชุมนะคะก็เห็นชอบค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับชุดอุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิดฝังค่ะในเนื้อสมองนะคะหรือ SEEG ค่ะไม่เกิน 38,500 บาทต่อชุดค่ะส่วนสายวัดประจุไฟฟ้านะคะในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคลมชักนะคะหรือ SDE ค่ะชนิด 1x6 ขั้วค่ะไม่เกิน 33,300 บาทต่อชิ้นค่ะและชนิด 2x8 ขั้วค่ะไม่เกิน 38,500 บาทต่อชิ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเห็นชอบนะคะกรอบวงเงิน22ล้านค่ะที่ผ่านมานะคะภายใต้เพดานงบประมาณรายการอุปกรณ์กลุ่มระบบประสาทค่ะวงเงิน85ล้านบาทค่ะเพื่อรองรับบริการในปีงบประมาณ2570ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการมอบหมายนะคะให้สปสช.ค่ะกำชับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อยู่ภายในกรอบวงเงินด้วยแล้วก็ประสานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะร่วมกันจัดวางแผนแล้วก็พัฒนาระบบบริการสุขภาพหรือว่าเซอร์วิสแพลนนะเพื่อที่จะขยายบริการแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้ SEEG นี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดค่ะทีนี้ค่ะตามสถิตินะคะคนไทยของเรานะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักนะคะก็ประมาณ 400,000 กว่ารายค่ะพี่ปาย
1: ค
0: ่ะในจำนวนนี้นะคะก็คิดว่าร้อยละ30ของผู้ป่วยลมชักมีอาการดื้อยานะเยอะเหมือนกันนะพี่ปายในส่วนนี้ซึ่งถือว่าในการให้บริการในครั้งนี้นะการให้บริการของไทยก็ เขาเรียกว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนทางการแพทย
1: ์
0: เพื่อให้มีในเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเพื่อที่จะช่วยให้ลดอัตราการป่วยหรือว่าช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดอาการนี้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยนะที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักดื้อยาให้ได้รับการรักษาที่ตรงจุดแล้วก็ลดอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ลงได้อย่างมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะน้องน้ำฝนคะเรามาดูกันข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรากันบ้างค่ะค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเตรียมความพร้อมจัดทำสื่อมัลติมีเดียประกอบบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะค่ะนายจุมพลทองตันค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำสื่อมัลติมีเดียค่ะประกอบบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตึงใจค่ะโดยมีนางสาวอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงาพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานค่ะให้เป็นไปด้วยความเรียบและสมพระเกียรติค่ะโดยบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตึงใจค่ะจัดทำขึ้นภายใต้โครงการสร้างสรรค์บทเพลงและสื่อมัลติมีเดียค่ะถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะซึ่งบทเพลงดังกล่าวนะคะประพันธ์คำร้องทำนองเรียบเรียงและขับร้องค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยนายจุมพลทองตันค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาหรือโกไข่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ดำเนินงานโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้พวกเรานะทีมงานสทพังงานะคะก็จะไปร่วมในการบันทึกนะบันทึกในส่วนของบันทึกภาพและก็ร่วมขับร้องบทเพลงเพื่อประกอบการจัดทำสื่อมัลติมีเดียนี้นะคะที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่านะคะตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาในเวลา15 นาฬิกาค่ะทั้งนี้ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะในจังหวัดพังงาที่สนใจค่ะสามารถมาร่วมเป็นหนึ่งในการบันทึกแล้วก็ขับร้องบทเพลงเพื่อถวายความอาลัยได้ในวันพรุ่งนี้นะเวลา15 นาฬิกาค่ะณบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่าเราก็จะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากโกไข่กันค่ะ

0: เวลาเราดีไซน์ดนตรีเนี่ยก็คิดถึงคาแรคเตอร
1: ์
0: หรือบริบทที่พระองค์ท่านทรงทำมา
1: ทรงทำมา
0: เพราะนั้นมันก็จะมีออกอาการมาร์ดนิดๆนะฮะก็จะมีเสน่ห์ถึงรักตึงเนี่ยแล้วก็มีฮอนเป็นเครื่องบราสที่แสดงถึงความสง่างามอะไรเงี้ยแต่ว่าโกก็ไม่ลืมที่จะใส่ขลุ่ยกับระนาดลงไปด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นมาทำให้คนไทยที่ได้ฟังเพลงนี้โดยเฉพาะยิ่งเยาวชนเนี่ยจะเห็นว่าในความเป็นทรงสากลเนาะพงพาทรงสากลเพราะจบคอร์เนลนะไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาแล้วก็พงท่านก็กลับมาทำงานเพื่อแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นในแผ่นดินของเราคือแผ่นดินไทยก็มีเสียงดนตรีไทยก็ควรจะอยู่ด้วยกับความเป็นสากลอะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วก็รู้สึกว่าคำพูดคำว่าเสียดายพงพาเนี่ยเราเขียนในเพลงไม่ได้หรอกแต่มันในฐานะนักแต่งเพลงมันต้องแปลความมาว่าที่เสียดายเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ายังตราตรึงไงฮะมันยังอยู่ในความอย
1: ู่
0: ในใจอยู่เพราะนั้นชื่อเพลงว่าพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจคือศรัทธาในโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านมีต่อประสบนิกรชาวไทยใช่ไหมเราศรัทธาโครงการของพระองค์ท่านแต่มันยังตรึงใจอยู
1: ่
0: นะฮะในชีวิตผมของท่านแค่4 7พรรษาอย่างงี้นะครับเพราะนั้นชื่อเพลงนี่มันมาจากแนวคิดนี
1: ้
0: นะครับแล้วข้างในก็ต้องอธิบายเลยว่าท่านพระองค์ท่านทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าคิดก็คือว่าท่านอยู่ในอ้อมกอดของปู่กับย่า
1: คร
0: ับนะครับจริงๆตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดเหมือนกันโกใช้คำว่าตอนแรกแต่งคำว่าสู่อ้อมกอดปู่ย่าบนสวรรคาลัยแต่พอนั่งทบทวนแล้วแบบใช้คำว่าในอ้อมกอดปู่ย่าบนสวรรคาลัยคือเราอ่ะนั่งดูอยู่โอ้สามพระองค์คงกอดกันด้วยความรักความคิดถึงแล้วแหละใช่มั้ยฮะคือแค่คำว่าสู่กับในหรืออะไรเนี้ยมันก็ให้นัยยะที่ต่างกันแล้วเพราะนั้นความประณีตบรรจงในการทำงานศิลปะแต่ละชิ้นเนี่ยกูก็พยายามที่จะตั้งใจแล้วก็ไม่ละเลย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของบทสัมภาษณ์นะคะที่มาที่ไปโดยผู้ประพันธ์นะคะก็คือโกไข่นั่นเองค่ะในบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ฟังจากจังหวัดอื่นๆจังหวัดใกล้เคียงที่รับฟังรายการ5แยกข่าวอยู่นะคะนี้เดี๋ยวจะมีในส่วนของบทเพลงนี้นะคะได้ถ่ายทอดนะคะสู่สายตาประชาชนเป็นภาพที่จะบันทึกกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ PRD Service ค่ะ
3: ช่วง PRD Service
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่3ค่ะช่วง PRD Service ค่ะวันนี้นะคะเรามีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยและญาตินะคะที่ต้องเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะตอนนี้ค่ะทางโรงพยาบาลค่ะได้เปิดโครงการบ้านพึ่งวัดให้บริการที่พักฟรีค่ะ
1: ค่ะ
2: เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะเปิดโครงการบ้านพึ่งวัดค่ะให้บริการที่พักสำหรับผู้ป่วยและญาตินะคะที่เดินทางมารับการรักษาจากต่างจังหวัดค่ะซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางค่ะโดยมีการเปิดให้บริการทุกวันค่ะเวลา 9:00 นถึง 17:00 นค่ะซึ่งผู้ป่วยนะคะสามารถเข้าพักล่วงหน้า1วันก่อนวันนัดค่ะและสามารถพักต่อได้อีก1วันค่ะในกรณีตรวจรักษาเสร็จช้าค่ะและต้องรอรถสาธารณะเดินทางกลับค่ะโดยขั้นตอนการขอรับบริการนะคะมีต้องเตรียมเอกสารใบนัดแพทย์ค่ะแล้วก็บัตรประชาชนของผู้ป่วยค่
1: ะ
2: รวมทั้งแจ้งความประสงค์นะคะขอเข้าพักได้3ช่องทางค่ะได้แก่โทรศัพท์นัดหมายค่ะที่หมายเลข0659506319ค่ะและแจ้งพยาบาลประจำตึกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษานะคะและช่องทางที่3นะคะติดต่อศูนย์รับบริจาคอาคารน้อมเกล้าค่ะซึ่งผู้ป่วย1คนนะคะสามารถพาญาติเข้าพักได้ไม่เกิน2คนค่ะกรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะสามารถเข้าพักก่อนวันนัด1วันนะคะเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการรักษาค่ะและหากการตรวจรักษาเสร็จล่าช้านะคะก็สามารถพักต่อได้อีก1วันค่ะเพื่อรอรถสาธารณะกับภูมิลำเนาค่ะซึ่งโครงการบ้านพึ่งวัดนะคะเป็นอีก1ความตั้งใจค่ะในการช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะ ให้มีที่พักที่สะดวกค่ะใกล้โรงพยาบาลและก็ลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเข้ารับบริการทางการแพทย์ค่
1: ะ
2: โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทร065-950-6319ค่ะค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเตรียมเอกสารและสอบถามข้อมูลการเช็คสิทธิ์และเงื่อนไขการเข้าพักให้พร้อมนะคะก่อนที่จะเดินทางมารับการรักษานะคะก็นี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะน้องน้ำฝนนะคะที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมากค่ะซึ่งหากผู้ป่วยหรือญาติท่านใดนะคะต้องการสอบถามเงื่อนไขหรือจองเข้าพักค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์065-950-6319ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมงานวิ่งเนาะซึ่งจะเป็นในส่วนของการวิ่ง Heart to Heart วิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็วิ่งเพื่อที่จะแบ่งปันค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในจะมีงานวิ่งในวันเสาร์นี
2: ้ใช่
1: เนาะสำหรับใครที่สมัครแล้วนะคะสมัครเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เขาเรียกว่าเตรียมร่างกายดีกว่าตื่นเช้ามานะคะเราเดี๋ยวเราไปวิ่งกันซึ่งเหรียญสวยมากเสื้อก็สวยมากนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะทีมงานสทงฮาก็ไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะ
2: ค่ะอย่าลืมนะคะวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569นี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามานับถอยหลังอีก5สัปดาห์เท่านั้นนะคะที่ประเทศไทยของเราค่ะกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะและกลุ่มธนาคารโลกระดับโลกค่ะหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะในระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะโดยคาดการณ์ค่ะว่าจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190 ประเทศค่ะเข้าร่วมกว่า 15,000 คนนะคะนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกค่ะและเป็นครั้งแรกนะคะในรอบกว่า35 ปีค่ะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งค่ะจึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะ
1: ค่ะเราก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองเนาะที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่ายิ้มสมัย
2: เรายิ้มสยามสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะคะ
1: แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยให้กับต่างชาติได้เห็นกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลาก็ในส่วนของรายการ5แยกข่าวของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังทางสถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสภณเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะกลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวโดยสวทกระบี่ค่ะเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในรายการถัดไปนะคะเวลา 16:30 นค่ะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งในวันนี้ก็ทางสทพังงาของเราเป็นแม่ข่ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนค่ะสวัสดีชั้นอริสาศิรัตน์ค่ะ
2: ดิฉันนรัตน์ทิติพัชโสภิตค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานสทพังงาขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั่วประเทศครับโดยในช่วงแรกนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อทรงเยี่ยมเยียนตำรวจทหารและราษฎรในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีแดงที่มีการสู้รบกันของคอมมิวนิสต์การเดินทางมีความยากลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลความเจริญครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมีชาวบ้านหมากแข้งและชาวบ้านใกล้เคียงที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากและได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเย็นศิระขึ้นที่บ้านหมากแข้งพร้อมทั้งทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์และพระราชทานกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านหมากแข้งเพื่อความอยู่ดีกินดีของหมู่บ้านหมากแข้งอีกทั้งชาวบ้านยังได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยซึ่งต่อมาทรงพระราชทานลายผ้าลายหนึ่งครับให้ชาวบ้านนำไปทอถวายแต่เมื่อชาวบ้านทอเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลายผ้าว่าอย่างไรชาวบ้านจึงพากันตั้งชื่อว่าผ้าลายราชินีหลังจากนั้นพระองค์ทรงให้ศูนย์ศิลปาชีพมาติดตามและสอนการทอผ้าอีกด้วยชาวบ้านจึงได้อนุรักษ์ลายผ้าดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
2: ผมเสมิงสิงขอนนะครับตัวแทนชุมชนบ้านหมากแข้งนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ก็คือเนื่องด้วยนะครับการเสด็จครั้งแรกของพระองค์นี้ก็คือมาสี่พระองค์ก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพสมเด็จพระหญิงจุฬาภรณ์นะครับที่เสด็จมาในวันที่21ธันวาคมนะครับพ.ศ. 2516นะครับอันนั้นเป็นการเสด็จครั้งแรกสี่พระองค์นะครับที่มาที่นี่แล้วทีนี้ก็พอเสด็จมานะครับทางชาวบ้านแล้วก็เตรียมประลำพิธีนะครับไว้ต้อนรับที่สนามโรงเรียนบ้านหมากแข้งนะครับท่านก็เสด็จพระราชดำเนินนะครับจากฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งตรงที่เราสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติปัจจุบันนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทมานะครับก็ประมาณ600-700 เมตรนะครับที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมานะครับมาแล้วทีนี้ชาวบ้านเรานะครับแต่ละครัวเรือนก็เลยเอาของที่มีอยู่ในครัวเรือนนะครับเท่าที่คิดว่ามีค่าที่สุดนั่นแหละตอนนั้นนะครับได้ถวายพระองค์ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวก ผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าอะไรผ้าเช็ดหน้าอะไรนะครับที่ชาวบ้านทำไว้แล้วก็ผ้าถุงผ้าลายมัดหมี่ผ้าสลงอะไรนะครับที่ถวายพระองค์ไปนะครับซึ่งช่วงนั้นเราก็จะมีลายพื้นเมืองอยู่ที่เราอนุรักษ์ไว้ก็คือลายผ้าหมี่เลยนะครับมีขอเครือมีหน้าคู่มีดอกแก้วอะไรพวกนี้นะครับที่เราทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วครับที่เราอนุรักษ์ไว้ได้ถวายพระองค์ไปทีนี้พระองค์ก็ทรงโปรดนะครับลายก็เลยมีพระราชดำรินะครับที่อยากจะให้ทอผ้าอีกลายหนึ่งนะครับซึ่งพระองค์พระราชทานให้นะครับก็คือเราไม่ทราบชื่อลายนะครับเลยเราก็เลยตั้งชื่อว่าลายราชินีนะครับมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็อนุรักษ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่พระองค์ทรงพระเมตตานะครับพระราชทานให้นะครับด้วยจิตสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับเราก็ได้อนุรักษ์นะครับสืบสานมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็
1: และเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีมายังบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ในพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ทรงเปิดโครงการเย็นศิระและทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนบ้านหมากแข้งใหม่เป็นโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งเพื่อเป็นร่มโพร่มใสและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านด้วยนอกจากนี้ยังได้มีโครงการสนับสนุนโครงการเย็นศิระซึ่งดำเนินงานหลังปีพ.ศ.2518ครับเช่นโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการฝีมือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคและได้มีการสร้างศูนย์เย็นศิระขึ้นซึ่งใช้เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและศูนย์รวมกิจกรรมทุกอย่างของหมู่บ้านครับ
2: พอพระองค์เสด็จมานะครับครั้งที่2ก็คือวันที่24กุมภาพันธ์2518นะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จนะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่ดังปรากฏในภาพเนี่ยอันนี้ก็พระองค์ก็เลยให้นะครับชาวบ้านทอผ้าลายมัดหมี่ลายราชินีนะครับถวายราชสำนักนะครับพร้อมกับลายผ้าอื่นนะครับที่เป็นลายผ้าพื้นเมืองของชาวบ้านด้วยในโครงการเย็นศิระนะครับที่พระองค์มีพระราชดำริก่อตั้งขึ้นนะครับก็จะมีให้ปลูกหม่อนนะครับปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็พระราชทานพันไหมมาให้อีกนะครับแต่ว่าส่วนมากที่เราทำอยู่ก็เป็นพันไหมพื้นเมืองนะครับซึ่งสีมันจะสดนะครับจะสวยกว่าแต่ว่ามันฝักของมันฝักหลอกของไหมนะครับของตัวไหมก็จะเล็กกว่าไอพันพระราชทานนะครับเราแต่ว่าเส้นใยมันสวยนะครับเราก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับพอครั้งที่2ที่พระองค์เสด็จนะครับเราก็ได้ทอถวายนะครับเป็นกิจจลักษณะนะครับเรื่อยมานะครับตั้งแต่พ.ศ. 2517นะครับมาจนถึงปี2519นะครับโครงการก็ได้ชะงักไปนะครับเนื่องจากสงครามนะครับภัยก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้สงบลงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อำเภอนะครับก็เลยไม่ได้ประสานโครงการต่อนะครับก็เลยทำให้โครงการชะงักไปนะครับแล้วก็พอมาช่วงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะครับในปี2559เนี่ยปี2560มานะครับขณะนั้นผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กศน.นะครับก็เลยได้เสนอโครงการนะครับต่อท่านผู้อำนวยการกศน.อำเภอด่านซ้ายแล้วเราก็เลยได้ฟื้นฟูโครงการนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยได้สานต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมนะครับของจังหวัดของภาคก็คือทางอุดรแล้วก็ที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนพระองค์นะครับมาดูแลเพิ่มเติมนะครับมาให้ความรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมนะครับให้รายละเอียดนะครับในการทอผ้าอะไรพวกนี้นะครับสร้าง มาตรฐาน
1: นับเป็นภาพแห่งความประทับใจของนายสมิงสิงห์ขอนซึ่งเป็นเด็กชายวัยที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนจากพระหัตถ์ของท่านอย่างความซาบซึ้งและปลื้มปิติมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นายสมิงสิงห์ขอนอดีตข้าราชการครูวัย67ปียังคงจดจำความประทับใจได้ไม่มีวันลืมเลือนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับจะพาทุกท่านไปติดตามพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชเสวนีให้สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนเลยพัฒนาพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ไปติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลปลาบาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมวิชาการเกษตรมีบทบาทในการวิจัยพืชเมืองหนาวศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกไม้ผลและพืชสวนบนพื้นที่สูงเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยครับเมื่อวันที่13มิถุนายนพ.ศ.2529นายดำเกิงชารีจันทร์หัวหน้าสำนักงานเกษตรที่สูงพร้อมด้วยนายวิทูลรัตนาหัวหน้าสถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้เข้าสำรวจพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมของยอดภูผาแดงและภูแปกในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงรอยต่อบ้านโป่งกวางและบ้านหินสอตำบลปลาบาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยหรือที่ตั้งศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีครับและพื้นที่ส่วนมากมีลักษณะเป็นภูเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเล900ถึง 1,200 เมตรพื้นที่ประมาณ 3,600 ไร่และมีแหล่งน้ำเพียงพอเหมาะสมต่อการทำเกษตรบนที่สูงและทำการวางแผนเพื่อก่อตั้งเป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือโดยดำเนินภารกิจด้านการวิจัยทางด้านพืชงานโครงการพิเศษอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต่อมาเมื่อวันที่2ธันวาคมปีพ.ศ. 2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือศูนย์วิจัยพืชสวนเลยทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอภูเรือในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงซึ่งมีแนวเขตติดกับพื้นที่ความมั่นคงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการบุกรุกทำลายป่าจึงทรงส่งเสริมการปลูกพืชพื้นที่สูงทดแทนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการปลูกแมคคาเดเมียทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยตลอดจนทำการเกษตรกรรมในที่ลาดชันโดยทรงมีพระราชเสวนีมอบภารกิจในการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถพัฒนาอาชีพจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตนเองได้การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นครับพระองค์ทรงปลูกต้นแมคคาเดเมียเป็นต้นแรกณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยซึ่งต่อมากลายเป็นแหล่งสำคัญในการขยายผลและส่งเสริมให้จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ปลูกแมคคาเดเมียเศรษฐกิจหลักของประเทศครับสำหรับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยนั้นอยู่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรครับมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยพัฒนาและผลิตภัณฑ์พืชสวนบนพื้นที่สูงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นไม้ผลพืชผักไม้ดอกเมืองหนาวและพืชอุตสาหกรรมรวมถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าชมไม้ผลและไม้เมืองหนาวได้แต่ว่าแนะนำควรไปในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายนครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาคอีสานอย่างรอบด้านพระองค์ทรงวางรากฐานด้านสาธารณสุข ผ่านศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของคนอีสานอย่างแท้จริงครับช่วงนี้พาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วประเทศกว่า 100,000 รายต่อปีครับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืนไปติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง10ชั้นริเริ่มก่อตั้งโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลทองโสภิตอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งเป็นประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจโดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นชื่อสถาบันแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนามสถาบันแห่งนี้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่17มิถุนายนพ.ศ. 2534และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่30ธันวาคมปีพ.ศ. 2535ต่อมาเมื่อวันที่24มกราคมปีพ.ศ. 2537พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างนำความปลาบปลื้มปิติยินดีต่อพระศกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับวัตถุประสงค์การก่อตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาและเพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาตลอดจนศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ก่อตั้งและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันกว่า30ปีแล้วครับจากความสมานสามัคคีความรักองค์กรของบุคลากรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งในปัจจุบันศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติด้วยปณิธานสำคัญคือมุ่งเน้นมาตรฐานบริการปลอดภัยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกรณิกรทุกภูมิภาคครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุคลากรทุกคนของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ต่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธานในการดูแลผู้ป่วยหัวใจให้ได้รับโอกาสในการรักษาดีที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภัทรพงษ์มกรเวชผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินงานมาได้ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจรทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการสวนหัวใจการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปจนถึงการรักษาด้วยหัตถการขั้นสูงเช่นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนการใส่ขดลวดค้ำยันและการผ่าตัดหัวใจเปิดและยังเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาโรคหัวใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆนับแสนรายต่อปีพร้อมระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคนี้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินงานภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนในภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลศูนย์กลางการแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์แห่งนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นศูนย์โรคหัวใจที่ครบวงจรครับทางด้านการรักษาการป้องกันการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนภาคอีสานได้รับการดูแลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลไม่ต้องเดินทางไกลนี่คือการตอบสนองต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริงครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้มีข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาฝากกันครับไปติดตามกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับกรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบพระราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานประณีตศิลป์เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกากรมสรรพาวุธทหารบกได้จัดพิธีส่งมอบพระราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลณกรมสรรพวุฒิทหารบกกรุงเทพมหานครครับสืบเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้กรมสรรพวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสรรพวุฒิทหารบกจึงได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมโดยเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการถอดแยกส่วนประกอบการทำสีการปรนิบัติบำรุงให้พร้อมใช้งานการประกอบรวมและการทดสอบขั้นสุดท้ายซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในส่วนของงานประณีตศิลป์ต่อไปพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกเปิดเผยว่านอกจากกรมสรรพวุฒิทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลจุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมยังรับหน้าที่ในการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบด้วยนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปด้านนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านได้แก่ความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนั้นกรมสรรพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตราวัดหรือเวียนซ้ายรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสรรพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้
3: กรมศิลปากรจะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปครับในขณะที่กองทัพไทยตรวจความพร้อมทุกด้านสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศเตรียมการอย่างสมพระเกียรติโดยเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาพลเรือโทวรัญเกศรเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินความพร้อมด้านการสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค์การตรวจความพร้อมในครั้งนี้ครอบคลุมการเตรียมการด้านกำลังพลสถานที่การอำนวยความสะดวกตลอดจนการสนับสนุนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซักซ้อมเพื่อให้ทุกส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขั้นตอนและแบบแผนของพระราชพิธีอย่างถูกต้องกองทัพไทยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการซักซ้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งมีกำหนดดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้โดยมุ่งให้การปฏิบัติของทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติภารกิจดังกล่าวนับเป็นภารกิจสำคัญและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของกำลังพลกองทัพไทยทุกนายจึงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบเพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของประเทศและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับพรุ่งนี้8กันยายน2569พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมปณภัทรแสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ
0: สถาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี
6: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังคงตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วน40%เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
7: นางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคปรฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า150คนรวม41กองทุนทั่วประเทศร่วมอบรมสัมมนาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คปรฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้า สำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภาระ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้พี่นีน่ามาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะคุณฟังกับช่วงของรายการบ้านนี้มีสุข

นะคะก็ฟังกันได้ทุกช่วงวัยค่ะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรุ่นลูกหลานๆนะคะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขเรามีเรื่องราวมาฝากสามารถที่จะรับฟังกันได้ทุกวัยนะคะนั่นก็คือช่วงแรกค่ะช่วงเก็บมาฝากนะคะเราก็จะมีเคล็ดลับดีๆหรือว่าสาระน่ารู้มาฝากคุณฟังอย่างเช่นว่าอยู่กันอย่างไรให้ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับที่นำมาฝากนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะช่วงเอาข่าวมาเล่าส่วนใหญ่แล้วก็จะนำข่าวเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่หรือว่าข่าวของรัฐบาลนะคะเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็จะนำมาฝากในช่วงนี้กันนะคะส่วนช่วงที่3ช่วงนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆ นะคะฟังกันได้ซึ่งจะเป็นเรื่องที่สนุกสนุกให้น้องๆหนูๆได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินนะคะแล้วก็จะมีแฝงไปด้วยคำสอนให้น้องๆได้รับฟังกันด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีเพลงเพราะๆมาสลับกันแต่ละช่วงให้คุณฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งดีๆที่นำมาฝากคุณฟังในช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องมีความสุขกับคนต่างวัยนะคะในครอบครัวของท่านผู้ฟังนะคะมีสมาชิกวัยไหนกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กวัยก่อนเรียนวัยประถมวัยรุ่นวัยมัธยมพี่มหาวิทยาลัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายป้าน้าอาเมื่อสมาชิกในครอบครัวที่มีความต่างวัยอยู่ร่วมกันก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายกันนะคะทั้งเรื่องความคิดและความเชื่อการได้อยู่กับวัยที่แตกต่างก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีความเข้าอกเข้าใจกันการได้อยู่ร่วมกันกับคนต่างวัยก็จะกลายเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นของครอบครัวนะคะซึ่งประสบการณ์ที่ต่างกันทำให้แต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าอกเข้าใจคนต่างวัยรวมถึงการอยู่ร่วมกันได้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะลดช่องว่างระหว่างวัยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้นะคะเพราะฉะนั้นช่องว่างระหว่างวัยก็คือการขาดความเข้าใจกันระหว่างคนที่อายุน้อยกับคนที่อายุมากซึ่งก็เป็นผลมาจากความแตกต่างของประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ผ่านมาของแต่ละคนนะคะหลายครั้งที่สมาชิกในครอบครัวเช่นวัยรุ่นกับพ่อแม่พ่อแม่กับปู่ย่าตายายก็มักจะมีปัญหาไม่ลงรอยกันนั่นก็เป็นเพราะว่าช่องว่างระหว่างวัยค่ะปัญหาช่องว่างระหว่างวัยนะคะมักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและลูกหลานพ่อแม่กับลูกพี่กับน้องเนื่องจากมีเวลาที่ไม่ตรงกันไม่ยอมรับความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายตัวเองถูกต้องเสมอเมื่อมีปัญหาไม่ปรึกษาพูดคุยกันและเกิดความห่างเหินในครอบครัวแม้แต่ครอบครัวที่อยู่ร่วมใกล้ชิดกันก็สามารถเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยได้นะคะซึ่งความเข้าอกเข้าใจกันก็คือการสร้างบรรยากาศอบอุ่นในครอบครัวนะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะมีสิทธิ์เลือกทางเดินให้กับตัวเองมีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครองเรียกว่ามีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับชีวิตแต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีวุฒิภาวะและภาวะก็จะมากขึ้นตามมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะแม้ว่าผู้ใหญ่จะมีอิสระในการทำสิ่งต่างๆแต่เขาก็ต้องแบกรับภาระมากมายเช่นกันนะคะค่ะคุณฟังคะอย่าลืมนะคะการที่จะทำให้มีความสุขกับคนต่างวัยได้เพราะฉะนั้นเรื่องของความเข้าอกเข้าใจคนต่างวัยรวมถึงการอยู่ร่วมกันได้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่จะลดช่องว่างระหว่างวัยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระหนี้ดอกเบี้ยป้องกันหนี้เพิ่มมีเงินเหลือเพียงพอดำรงชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศเนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมเพื่อให้ครูสามารถใช้ชีวิตและปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่โดยต้องรวบรวมหนี้ทั้งจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ต่างๆมารวมไว้ที่เดียวกันกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นตัวกลางในการเจรจาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูที่อยู่ในภาวะล้มละลายสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลให้ครูต้องมีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ30และแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบนะคะโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์พบว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ย 5.60% และสูงสุดถึง 9% นะคะดังนั้นจึงต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาหนี้สินครูใน3ประเด็นได้แก่1การปรับหาแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาพิจารณาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. มาตรการในการหักส่งชำระหนี้สหกรณ์โดยให้สมาชิกมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อยร้อยละ30ของเงินได้รายเดือนและการใช้ระบบเครดิตล็อกเครื่องมือในการควบคุมทางการเงินเพื่อไม่ให้ก่อหนี้เพิ่ม 3. การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมทั้งสองกระทรวงเพื่อเร่งศึกษารายละเอียดทั้งด้านมาตรการแหล่งเงินทุนแนวทางปรับหนี้และข้อกฎหมายก่อนรายงานผลภายใน30วันและนอกจากนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับธนาคารออมสินจัดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกชพค.ชพส.และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเหลือ 3.50% ต่อปีถึงเดือนธันวาคม 2570จากเดิมประมาณ 6-7% เพื่อให้เงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนถูกนำไปตัดเงินต้นมากขึ้นช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปิดหนี้ได้เร็วขึ้นค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: มาถึงช่วงนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆกันแล้วค่ะวันนี้นำมาฝากเรื่องน้ำใจของเจ้าหมีเชิญรับฟังค่ะ
2: น้ำใจของเจ้าหมี
3: เช้าวันนี้บรรดาของเล่นต่างมีท่าทีตื่นเต้นมากเป็นพิเศษทำไมน่ะหรอก็วันนี้น่ะจะมีของเล่นชิ้นใหม่เข้ามาอยู่ในห้องของเล่นน่ะสิเอ๊แล้วของเล่นใหม่เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันนะ
4: เป็นตุ๊กตาแมวหนุ่มรูปหล่อก็ดีนะสิมิ้ว
5: โอ้ยไม่เอาด้วยหรอกป๊อกป๊อกที่นี่มีแมวแค่ตัวเดียวก็ยุ่งเกินพอแล้วล่ะฉันอยากได้ตุ๊กตาหมามากกว่าป๊อกป๊อก
4: มิ้วมิ้วตุ๊กตาหมาหล่อน่ารักน่าเบื่อนะสิไม่ว่าวันวันน่ะไม่เห็นจะทำอะไรเลยนอกจากจะเห่าป๊อกป๊อกแล้วก็ทำหางดึกดึกดึกดึก
6: เกียกเกียกเกียกหยุดเถียงกันสักทีเถอะนะเจ้าแมวหรือหมามันก็น่าเบื่อพอๆกันนั่นแหละฉันน่ะนะอยากให้สมาชิกใหม่ของเราอ่ะเป็นของเล่นแปลกๆอย่างจานบินจรวดหรือรถถังมากกว่าจิ๊ดๆๆไม่ต้องเดากันแล้วล่ะนั่นไงของเล่นใหม่มาโน่นแล้ว
7: ฉันเป็นตุ๊กตาหมีตัวอ้วนน่ารักพวกเด็กๆต้องรู้จักฉันดีชื่อของฉันคือเท็ดดี้แบร
4: ์ตุ๊กตา
7: ใช่จ้าฉันคือตุ๊กตาหมีตั้งแต่วันนี้นะฉันจะมาอยู่กับพวกเธอที่นี่ด้วยล่ะ
4: เมียวตุ๊กตาหมีเหรอน่าเบื่อพอๆกับตุ๊กตาหมาเลยอ่ะ
6: เก๊กเก๊กเก๊กนั่นน่ะสิน่าเบื่อจริงๆเนี่ยนายของเราอ่ะไม่คิดจะเล่นอย่างอื่นบ้างเลยหรือไงนะนอกจากตุ๊กตาน่ะ
7: อะไรกันเนี่ยพวกเธอต้อนรับของเล่นใหม่กันอย่างนี้เหรอ
4: จิตจิตอย่าเพิ่งเกิดสิจ้าพวกเขาอะยังไม่คุ้นกับเธอเท่านั้นเองเธอเป็นตุ๊กตาหมีตัวแรกในโลกที่พวกเขาเคยรู้จักเลยล่ะ
7: ฉันไม่ได้โกรธหรอกนะแล้วฉันก็หวังว่าพวกเธอทุกคนคงจะคุ้นกับฉันเร็วๆนะฉันอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกๆคน
4: จิตฉันก็เหมือนกันจ้ะเธอช่วยหมุนให้ฉันดูด้านหลังหน่อยได้ไหมล่ะฉันน่ะอยากเห็นเธอให้ทั่วๆเลย
7: ตกลง
4: เท็ดดี้ตไม่มีหางไม่มีหางเมียวเมียวไหนขอแมวดูให้ชัดๆหน่อยสิอุ๊ยตายเจ้าหมีไม่มีหางจริงๆด้วยน่าเกลียดสุดๆน่าเกลียดมาก
5: บอกบอกบอกไม่มีหางหรอแล้วเธอจะเอาอะไรกระดุกกระดิกเวลาเธอดีใจล่ะ
6: ไอ้สัตว์ประหลาดเจ้าหมีเป็นสัตว์ประหลาดจิ๊กจิ๊กเกี๊ยบ
7: ประหลาดที่ไหนกันตุ๊กตาหมีตัวไหนๆก็ไม่มีหางทั้งนั้นนั่นแหละ
4: ก็ถึงฉันจะไม่เคยเห็นตุ๊กตาหมีตัวอื่นแต่ฉันอ่ะก็รู้ว่าตุ๊กตาหมีต้องมีหางแน่ๆเพราะว่าพวกเราที่เนี่ยมีหางกันทั้งนั้นแหละ
6: จิ๊กจิ๊กจิ๊กใช่เจ้าหมีเป็นสัตว์ประหลาดพวกเราไม่อยากคบกับสัตว์ประหลาดหรอก
7: ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจพวกเธอเถอะพวกเธอช่างใจร้ายจริงๆเลยฉันคิดว่าพวกเธอน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อของเล่นใหม่ซะอีก
3: แต่พวกของเล่นก็ไม่ยอมเป็นมิตรกับเท็ดดี้พวกมันไม่เคยชวนเท็ดดี้เล่นเกมด้วยและไม่เคยพูดกับมันเลยด้วยซ้ำเจ้าหมีเท็ดดี้รู้สึกเหงาและเสียใจมากแต่มันก็ไม่เคยโกรธหรือว่าบ่นอะไรเลยมันยังคงร่าเริงแจ่มใสและก็มีน้ำใจกับทุกคนเสมอและแล้วในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงก็เกิดเรื่องที่ทุกคนไม่คาดคิดขึ้นพูดน้อยที่ซุกซนที่สุดได้แอบย่องเข้ามาในห้องของเล่นในขณะที่พวกของเล่นกำลังนอนหลับ
4: หลับสนิทกันดีจริงท่าทางอาจจะมีความสุขจนหน้าเหมือนไส้ดีละเพื่อนน้อยอย่างฉันน่ะจะแกล้งตัดหางพวกมันซะพรุ่งนี้พอมันตื่นขึ้นมาคงจะวุ่นวายหน้าดูหางของยายเหมียวหางเจ้าหมาเจ้าตุ๊กตาลิงแล้วก็เจ้าหนูจี๊ดเรียบร้อย ทีเนี้ยแค่รอดูผลนอนหลับกันให้สบายนะจะของเล่นหางกด
5: ฉันก็หายไปเหมือนกันนั่นแหละฉันกลายเป็นหมาหางด้วยซะแล้วล่ะป๊อกป๊อก
6: เจี๊ยบเจี๊ยบฉันก็โดนด้วยแหละเนี่ยใครนะมือไวเป็นบ้างเลยมาขโมยหางของลิงไปได้จี๊ดจี๊ดหางของหนูก็หายเหมือนกันใครนะจังใจร้ายมาขโมยหางของหนูไปได้จี๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ด
7: เอ๊ะอ่ะวุ่นวายอะไรกันแต่เช้าเชียวอ่ะอ้าวเอ๊ะนั่นหางของพวกเธอ
4: เมียวเมียวใจแล้วล่ะหางของพวกเราถูกขโมยไปอ่ะโถหางสวยๆของฉันเมียว
5: ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกฉันก็เหมือนกันล่ะมีคนขโมยหางของฉันไปโถแล้วทีเนี้ยฉันจะเอาหางที่ไหนกระดุกกระดุกกระดิกไปมาไปมาล่ะ
6: ฉันเสียยิ่งแย่ใหญ่เลยต่อไปเนี้ยนะลิงอย่างฉันก็ไม่มีหางไว้ช่วยห้อยโหนอะไรอีกแล้วจี๊ดจี๊ดจี๊ดฉันก็เหมือนกันฉันอยากได้หางฉันคืนเกิดเป็นหนูมันก็ต้องมีหางยาวๆสิหาย
7: หายหายหายหายหายอย่าร้องไห้เสียใจกันเลยนะเดี๋ยวมีเท็ดดี้จะทำหางใหม่ให้พวกเธอเอง
6: จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจริงเหรอจริงเหรอเท็ดดี้เธอจะทำหางใหม่ให้ฉันได้เหรอหนูดีใจจังเลย
7: ได้สิฉันน่าจะเอาไหมสีชมพูทำหางให้เธอมันคงจะดูเข้าท่าดีนะ
6: ถ้าอย่างนั้นช่วยทำให้ฉันทีเถอะ
7: ตกลง
3: หางที่เท็ดดี้ทำให้ตุ๊กตาหนูนั้นดูสวยงามไม่น้อยเลยและของเล่นอื่นๆก็อยากได้หางใหม่เหมือนกันดังนั้นเท็ดดี้จึงลงมือทำหางให้พวกของเล่นด้วยไหมสีต่างๆพวกของเล่นต่างพอใจหางใหม่ของตนมากมันสวยแล้วก็ใช้การได้ดีทีเดียว
5: ชัยโยชัยโยฉันมีหางใหม่แล้วล่ะดูสิกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกได้ดีกว่าเดิมซะด้วยป๊อกป๊อก
6: เจี๊ยบเจี๊ยบฉันก็เหมือนกันหางที่เท็ดดี้ทำให้นะยาวกว่าหางเดิมซะอีกเมี้ยวฉันก็เหมือนกันฉันชอบหางใหม่มากกว่าหางเดิมเสียอีกอ่ะขอบใจมากนะจ๊ะเท็ดดี้เธอช่างใจดีจริงๆเลยที่ช่วยพวกเราทั้งที่เราหยาบคายต่อเธ
7: อคิดมากเลยนะเรื่องนั้นน่ะฉันไม่สนใจหรอกเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิ
6: เจี๊ยบๆๆเธอนี่ใจดีจริงๆเลยนะเท็ดดี้แล้วก็ยังเก่งอีกด้วยเออจริงสิทำไมเธอไม่ทำหางให้ตัวเองบ้างล่ะ
5: บอกบอกจริงสิแหมตุ๊กตาลิงนี่หัวแหลมจริงๆเลยนะเธอทำหางให้ตัวเองบ้างสิเท็ดดี้
7: ทำไมล่ะพวกเธอจะชอบฉันไม่ได้หรือไงถ้าเกิดว่าฉันไม่มีหางหางน่ะมันสำคัญมากเหรอ
6: จิ๊ดจิ๊ดที่จริงอ่ะมันก็ไม่สำคัญอะไรหรอกฉันน่ะชอบเธออย่างที่เธอเป็นจ้าเท็ดดี้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีหางก็ตามเมียวนั่นน่ะสิความจริงอ่ะนะถึงเธอจะไม่มีหางเธอก็สวยมากอยู่แล้วล่ะ

0: และในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขอยู่นั้นใครบางคนก็ปรากฏตัวขึ้น
1: ทุกนายจอมสน
2: ใช่ฉันเองอ่ะฉันเอาหางมาคืนพวกเธอนะ
1: หางของพวกเรา
2: ใช่ฉันเป็นคนแอบตัดหางของพวกเธอไปเองอ่ะพวกเธอคงจะยอมยกโทษให้ฉันนะไม่งั้นฉันแย่แน่เลยอ่ะ
3: แย่ยังไงเหรอ
2: ก็ราชินีแห่งพูดน่ะรู้เรื่องที่ฉันน่ะขโมยหางของพวกเธอไปนะสิเลยบอกให้ฉันเอามาคืนและฉันน่ะก็จะไม่ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงของพวกพูดถ้าเธอไม่ยอมยกโทษให้ฉันกันนะกรุณายกโทษให้ฉันด้วยเถอะนะ
3: แย่จังเลยนะนี่พวกเธอยกโทษให้เขาเถอะนะดูเขาสิท่าทางน่าสงสารจังเลยอ่ะ
4: เอาไงดีล่ะขอเราปรึกษากันก่อนนะเมียว
5: ว่าไงอ่ะอะไรนะ
6: บ
5: ้
6: า
5: บ้า
4: บ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้า
2: ตกลงตกลงฉันสัญญาขอบใจมากนะที่พวกเธอยกโทษให้นะ
4: เมียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันที่จริงอ่ะก็ดีเหมือนกันนะที่เธอขโมยหางของพวกเราไปไม่งั้นน่ะเราก็คงจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับเท็ดดี้หรอกแล้วดูสิเท็ดดี้ทำหางให้พวกเราใหม่สวยกว่าเดิมเสียอีกเราไม่อยากได้หางคืนแล้วล่ะ
0: ในที่สุดเรื่องก็จบลงอย่างมีความสุขพูดน้อยเลิกนิสัยซุกซนของมันและของเล่นทุกตัวก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเท็ดดี้แม้ว่ามันจะไม่มีหางก็ตามก็หางน่ะจะสำคัญไปกว่าน้ำใจได้ยังไงกันล่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกับรายการบ้านนี้มีสุขได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ราษฎรมีอาชีพเพียงเกษตรกรรมเมื่อถึงหน้าแล้งจึงขาดรายได้รอเลี้ยงครอบครัวด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยจะหาทางให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจนก่อเกิดแนวพระราชดำริศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพที่เริ่มต้นจากหัวใจแห่งความรักและความห่วงใยพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าคนไทยมีฝีมือในงานศิลปะอยู่แล้วจึงทรงรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศมาฟื้นฟูพัฒนาและต่อยอดให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่งดงามไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังสร้างศักดิ์ศรีให้กับชีวิตของประชาชนเพราะงานทุกชิ้นล้วนสร้างด้วยความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่รู้ว่างานของตนคือส่วนหนึ่งของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการศิลปาชีพได้ขยายผลไปทั่วประเทศกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจกำเนิดศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่คือการสร้างชีวิตและคือหลักฐานแห่งความรักของแม่แห่งแผ่นดิน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ18:03 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ17:00 น.ถึง19:00 น.ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็105 MHz รวมถึง AM 819 KHz 891 KHz ครับและ AM 1467 KHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยล่าสุดครับเข้ามาในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะได้มีการแชร์โพสต์เอาไว้นะครับสำนักงานเขตดุสิตมีการรายงานเรื่องของผิวจราจรทรุดตัวครับบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดนะครับก็แนะนำใครที่อาจจะต้องใช้เส้นทางแนะนำตอนนี้ก่อนเลยหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังขณะนี้ผู้รับจ้างกปน.นะครับกำลังขุดเจาะเพื่อเร่งซ่อมแซมนะจุดที่ทรุดตัวครับส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนสามเสนขาออกมุ่งหน้าแยกเกียกกายเนี่ยตอนนี้ติดขัดชะลอตัวดังนั้นครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำทางเลี่ยงกันสักนิดนึงนะครับจากเพจของสำนักงานเขตดุสิตทางเลี่ยงนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถใช้ได้นั่นก็คือให้เลี้ยวขวาที่แยกบางกระบือนะครับเข้าถนนอำนวยสงครามเพื่อไปออกถนนพระรามที่5มุ่งหน้าไปที่แยกสะพานแดงหรือแยกเกษโกมลนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับและที่สำคัญผู้ที่จะเดินทางไปที่บางซื่อนนทบุรีแนะนำครับให้เลี่ยงไปใช้ถนนพระราม5หรือถนนเตชวนิตนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็ต้องนำเรียนแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ครับ7 กันยายน 2569ช่วงเวลาประมาณ 16:47 น.เกิดกรณีของผิวจราจรทรุดตัวครับณบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับเพราะว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดชะลอตัวนะครับทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการแชร์เพจของสำนักงานเขตดุสิตล่าสุดเลยนะครับก็ต้องนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนเพื่อความสะดวกในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การเดินทางต่างๆที่หลายๆจุดนะครับอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงช่วง17:00 น.เมื่อกี้นี้มีน่าหลายคนบอกว่ารถติดมากเลยคุณบอลนะครับบริเวณถนนพระราม5ด้วยนะครับสามเสนนะครับแล้วก็หลายๆจุดตรงนั้นเนี่ยก็ติดสะสมกันมาดังนั้นครับก็ถือโอกาสมาเรียนแจ้งเพราะตรงนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยนะครับเดี๋ยวก็นำเรียนกันต่ออยู่ด้วยกันครับต่อเนื่องกันนะฮะนำเรียนทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยเปิดเอาไว้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ้ามีข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งต่อได้นะครับแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่กำลังใจจากคุณผู้ฟังก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการส่งต่อข้อมูลมานะครับล่าสุดทางด้านเพจกรมประชาสัมพันธ์ก็แชร์เรื่องของสำนักงานเขตดุสิตด้วยตอนนี้ครับกำลังเร่งมือนะครับบริเวณหน้างานที่ถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดตอนนี้ช่างกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการขุดเจาะซ่อมแซมจุดที่ทรุดตัวก็แนะนำครับเลี่ยงไปใช้เส้นทางของถนนอำนวยสงครามหรือว่าถนนพระราม5แทนนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ครับไม่ว่าจะ

พร้อมด้วยนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ที่เรารู้จักกันนะครับควบคู่กับการสร้างความพร้อมให้กับนักกีฬาไทยโดยที่ประชุมก็ได้มีการติดตามพิจารณาประเด็นสำคัญทั้งงบประมาณนะครับการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การควบคุมภายในรวมถึงงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรมธรรมาภิบาลแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้การดำเนินงานของกกท.มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตอบสนองความต้องการนะฮะแล้วก็นโยบายต่างในเรื่องของการพัฒนากีฬาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอีกอย่างนึงครับที่ประชุมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสำคัญก็คือสนับสนุนนักกีฬาผู้ฝึกสอนบุคลากรกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติรวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครับสำหรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อการสร้างความพร้อมแล้วก็ลดข้อจำกัดในการเตรียมตัวของนักกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องด้วยนะฮะนี่ก็เป็นการเดินหน้าสู่การยกระดับทั้งนักกีฬานะครับทั้งผู้ฝึกสอนและที่สำคัญครับเรื่องสำคัญที่เราคนไทยต้องรวมใจกันส่งใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเอเชียนเกมนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าขอส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกๆคนที่ต้องบอกว่ามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ครับในการฝึกซ้อมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็เรียกว่าได้ข้อมูลได้ข่าวสารแล้วก็ได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆหลายท่านครับที่กำลังติดตามอยู่นำไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของกระทรวงพม.ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับนายนิกรสมกลางก็เปิดโครงการนะครับ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการก็มีการโชว์ความสำเร็จ7คนพิการต้นแบบอันนี้เนี่ยอยากจะยกย่องนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้เอาชนะข้อจำกัดในชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจครับแล้วก็พลังใจให้กับสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมนะครับทางด้านของนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับซึ่งตรงนี้ครับเน้นย้ำเลยท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็บอกว่า1เรื่องของแรงบันดาลใจแล้วก็พลังใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าครับแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งท่านเชื่อว่าชีวิตของคนทุกคนเนี่ยย่อมมีเรื่องราวนะฮะของบุคคลอาทิคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คนในสังคมทั้งดาราศิลปินนักประดิษฐ์หรือว่านักนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่มีอิทธิพลต่อความคิดแล้วก็ความฝันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือต้นแบบนะฮะที่เรียกว่าจะเป็นพลังใจสำคัญนะครับให้กับทุกๆกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางซึ่งบอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมแน่นอนว่ากลุ่มเปราะบางเราทุกคนต้องร่วมกันเป็นกำลังใจต้องดูแลกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนว่าจะต้องเอาชนะข้อจำกัดในชีวิตได้นี่คือพลังใจสำคัญนะฮะทั้งพลังใจในครอบครัวแล้วก็การร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในสังคมนายนิกรสมกลางยังกล่าวด้วยครับโครงการนี้ครับ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการดำเนินการในเฟส4แล้วก็ได้รับการสนับสนุนครับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การผลิตสื่อคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นครับเรื่องราวของต้นแบบก็มาจากเรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีการเผยแพร่เรื่องราวทั้งหมดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เป็นเรื่องราวคุณผู้ฟังการสื่อสารเรื่องราวของคนพิการให้พลังใจแก่สังคมไทยบอกต่อภารกิจสำคัญนะฮะของกองทุนที่มีบทบาทอย่างยิ่งทั้งในเรื่องของการเสริมพลัง

0: การสร้างโอกาสให้กับคนพิการไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันครับบอกต่อแล้วก็เผยแพร่สื่อของโครงการซึ่งจะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมนะฮะแล้วก็สร้างสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกันแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รายการของเราก็ร่วมกันเป็นกำลังใจด้วยนะครับจากทางด้านของโครงการดีๆแบบนี้ Seven Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการนะครับก็เป็นการชูต้นแบบของคนพิการที่สามารถเอาชนะข้อจำกัดในชีวิตแล้วก็ไปสร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังใจให้กับสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับ18:16 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับหลายคนกำลังขับรถอยู่ก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันสักนิดนึงด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่เลยมีข้อความส่งมาเต็มไปหมดเลยบอกรถติดนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงบ้านแน่นอนแต่ว่าถ้าเราใจร้อนเนี่ยบางทีปัดซ้ายปัดขวาเดี๋ยวอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ก็ใจเย็นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆขับไปเดินทางถึงที่หมายทุกเส้นทางด้วยความปลอดภัยวันนี้ครับมีหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อาจจะได้ดูการถ่ายทอดอยู่ตอนนี้ด้วยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT วันนี้มีการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณปี2570 10นั่นเองนะครับหลายประเด็นครับเรื่องของการพิจารณาแล้วก็มีการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570วาระที่2วาระที่3มีการปรับลดงบประมาณลงกว่า 1.1 หมื่นล้านนะฮะหมื่นกว่าล้านด้วยในส่วนของการฝึกอบรมสัมมนาด้วยหลายเรื่องเลยตัดงบอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะฮะวิเคราะห์กันว่าที่เราดูการถ่ายทอดอยู่วันนี้เป็นยังไงบ้างทิศทางของวันนี้วันนี้ได้รับเกียรติครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงครับท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับจะมาพูดคุยนะฮะในประเด็นนี้ที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่ตลอดทั้งวันในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
10: สวัสดีครับคุณวานครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมครับ
0: อาจารย์สบายดีนะครับ
10: สบายดีครับได้คำระลึกเห็นครับ
0: ครับอาจารย์ได้ติดตามนะฮะเรื่องสำคัญที่วันนี้ NBT ก็ถ่ายทอดตั้งแต่เช้านะครับเพื่อให้ผู้ชมทั่วประเทศได้ติดตามกันด้วยเรื่องราววันนี้ครับการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570วาระที่2แล้วก็วาระที่3ด้วยอาจารย์ไล่เรียงหน่อยว่าทำไมตอนนี้มาถึงวาระที่2วาระที่3ที่ไปที่มาเป็นอย่างไรครับอาจารย์ได้ปูพื้นให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังก่อนเลยเรื่องของการพิจารณาอภิปรายในวันนี้ครับอาจารย์ครับ
10: ครับผมครับสำหรับการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะครับในสภาวันนี้แล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะตั้งแต่เช้ามาจนวันนี้นะครับเวลานี้เรานั่งคุยกันก็ยังถ่ายทอด
0: ก็ยังถ่ายทอดอยู่สนุกสนานเลยเข้มข้นมากครับ
10: ใช่ครับเป็นช่วงของวาระที่2วาระที่3มาจากที่ไปที่มาก็มาจากวาระแรกนะครับวาระแรกนั่นก็คือผ่านกันไปแล้วล่ะแต่ว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการตั้งกรรมธิการมาพิจารณามาแปรยตินะครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่ามาดูว่าก็มาที่ตั้งเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยเกือบ4ล้านล้านบาทเนี่ยตัวเลขก็อยู่ 3.778 ล้านล้านบาทนะครับมีความสมเหตุสมผลมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดนะเขาก็จะมีการไปตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการแปรยติเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นในที่สุดแล้วก็จะออกมาเป็นกรรมการที่เรียกว่ามีเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยนะครับเสียงข้างมากนี่ก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นทางด้านฝ่ายรัฐบาลนะครับที่เป็นผู้เสนอร่างงบประมาณนะครับส่วนเสียงข้างน้อยนี่ก็จะเป็นทางด้านพรรคฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ในการมาอภิปรายกันในวันนี้ถ้าคุณบอลแล้วก็ท่านผู้ชมท่านฟังนั่งสังเกตให้ดีนี่ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาอภิปรายรัฐบาลรายจ่ายในวาระ 2-3 เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจากกรรมการเสียงข้างน้อยนะครับก็คือจากทางด้านพรรคฝ่ายค้านนี่เป็นด้านหลักนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการพิจารณาเป็นรายมาตรานะแล้วก็จะมีการโหวต
0: ครับ
10: ก็ตามธรรมเนียมของบ้านเมืองที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับฝ่ายเสียงข้างมากก็มักจะชนะโหวตกันไปนะประกอบกับเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับก็ของฝ่ายรัฐบาลนี่ก็ชนะแล้วก็พิจารณาเรียงรายมาตรากันไปแต่ว่าพอเปิดขึ้นมาเป็นมาตราใหม่นะครับวาระใหม่นี่ก็คนที่มีบทบาทนะในการเสนอเนี่ยท้วงติงส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทนกรรมการเสียงข้างน้อยก็คือพรรคฝ่ายค้านการอภิปรายนี้ในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายก็ความแตกต่างจากการอภิปรายประเภทอื่นอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนี่ชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของเรื่องงบประมาณรายจ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของกรรมการฝ่ายเสียงข้างมากฝ่ายเสียงข้างน้อยครับผมคร
0: ับวันนี้ตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยภาพรวมและการอาจารย์วันนี้ภาพรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลด้วยนะภาพรวมของวันนี้จนมาถึงตอนนี้ใกล้ๆจะหนึ่งทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ฝ่ายค้านภาพรวมที่อาจารย์ติดตามรับชมมาเป็นยังไงบ้างครับตลอดทั้งวันวันนี้มา
10: ก็โดยรวมๆนี่ก็พูดกันในเรื่องของความคุ้มค่านะครับการใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของการจ่ายงบประมาณนะครับโดยภาพใหญ่นี่ก็พูดกันเรื่องว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเราเนี่ยเป็นการจัดทำกันแบบที่เรียกว่าขาดดุลงบประมาณเนี่ย
0: ครับ
10: มาต่อเนื่องยาวนานนึงก็2ทศวรรษ20ปีมาแล้วนะที่ว่าขาดดุลงบงานนี่อธิบายภาษาชาวบ้านง่ายๆ
0: ย
10: ัง
0: ไงครับอาจารย
10: ์ก็คืออย่างนี้ว่าเรามีการจัดทำงบประมาณเป็นรายจ่ายอยู่เนี่ยปีนึงเกือบ4ล้านล้านบาทนะพูดง่ายๆตัวเลขกลมๆนะแต่เราจัดเก็บนะฮะรายได้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยมันได้อยู่สัก3ล้านล้านบาทอ่ะแสดงว่ามันขาดอยู่เกือบ1ล้านล้านบาท
0: ขาดอยู่ล้านล้าน
10: ขาดอยู่เกือบ1ล้านล้านบาท
0: ครับอาจารย์
10: ขาดอยู่ทำไงล่ะก็กู้ครับผมครับ
0: ก็เห็น
10: นะก็เกยกู้มาโปะตรงเนี้ยก็เลยเรียกว่าขาดดุลก็ประมาณครับก็เลยมีการโคตรกันเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมากว่าถ้าย้อนกลับไปในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรามีการเพิ่มในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเฉลี่ยปีนึงเกือบแสนล้านบาทนะต่อปีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วปี2559เนี่ย
0: 559
10: ประมาณนั้นอ
0: ่
10: ะก็คืองบประมาณรายจ่ายจะอยู่แถวประมาณ3ล้านล้านบาทต่อปีมาตอนนี้มันปาเข้าไปเกือบ4ล้านล้านบาทต่อปีก็แสดงว่ามันเพิ่มเฉลี่ยนี่ปีละแสนล้านแสนล้านขึ้นมาเนี
0: ่
10: ย
0: เยอะมาก
10: ฮะแล้วก็แล้วคือถ้าปล่อยเป็นตัวเลขลักษณะอย่างเงี้ยต่อเนื่องต่อไปเอาว่าอีก10ปีข้างหน้าเมื่อมารายจ่ายประเทศเรามันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น5ล้านล้านใช่ไหมคุณวอนเพราะตอนนี้มันถึงล้านล้านแล้วแต่เรื่องของเรื่องคือเรารัฐบาลเราเนี่ยสามารถจัดเก็บรายได้เอามาใช้จ่ายตรงนี้ได้อยู่3ล้านล้านไม่ขยับตอนนี้ที่ว่าเราต้องกู้ปีละ1ล้านล้านโดยประมาณเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเราต้องกู้เพิ่มเป็น2ล้านล้านนะนะครับซึ่งก็จะไปกระทบในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าวินัยการเงินการคลังนะแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่าพอเราไปกู้เงินเอามาโปะตรงเนี้ยมันก็ทำให้เข้าไปใกล้เพดานเงินกู้เพดานเงินกู้ของประเทศเราตอนนี้มันอยู่ 70% ของ GDP นะ
0: ครับ
10: ยกเว้นว่าต้องขยับหนีเพดานเงินขึ้นไปอีกนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดกันค่อนข้างที่จะมากนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่อภิปรายกันอยู่ค่อนที่จะมากนี่ก็คือว่าในงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดประมาณเกือบ4ล้านล้านบาทเนี่ยประมาณ 73% เนี่ย
0: ครับ
10: แต่ความจริงบวกโน่นบวกนี่กันเข้าไปมันประมาณ 76% เนี่ยเขาเรียกว่าเอาไปใช้เป็นงบประมาณประจำนะฮะแล้วมันเหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนอยู่สักประมาณ 20% เนี่ย
0: ครับ
10: ถ้าเอาตัวเลขเป๊ะเลยก็คือว่าใน4ล้านล้านบาทเนี่ยเอามาเป็นงบประจำคืออะไรค่าใช้จ่ายค่าจ้างเงินเดือนประจำเรื่องค่า maintenance นะให้กระทรวงหน่วยงานทั้งบวงกลมอะไรต่างๆรวมไปถึงค่าสวัสดิการดูแลรักษาพยาบาลในส่วนของหน่วยงานรัฐนะซึ่งมีข้าราชการประจำอยู่ประมาณสัก3ล้านคนทั่วประเทศเนี่ย
0: ครับ
10: ประมาณ3ล้านสามล้านล้านไม่ใช่3ล้านแล้วมันเหลืออีกไม่ถึง1ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นงบประมาณเพื่อการลงทุนก็คือเอาไปก่อสร้างพวกถนนหนทางพวกโครงสร้างอินฟรา
0: โครงสร้างพื้นฐาน
10: โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันจริงไม่เหลือถึง1ล้านล้านหรอกเพราะว่ามันต้องเจียดส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้หนี้เงินกู้นะครับแล้วก็เอาไปเป็นเกี่ยวข้องกับทางการคลัง
0: ครับ
10: นะฮะเรื่องที่สองที่พูดกันมากนี่ก็เป็นเรื่องนี้ที่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็ตามพูดนี่นะครับ
0: ครับ
10: แล้วก็อยากจะให้มีการปรับปรุงมีการแก้ไขกันหนึ่งนะครับก่อนที่ว่าถ้าปล่อยไปนี่ก็จะเป็นปัญหาละเป็นปัญหาเลยเรียกว่าต้องไปมีภาระกู้อะไรกันเข้ามาเพิ่มกู้นี่ปรากฏว่าแทนที่ว่าจะกู้เอามาลงทุนเอามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานมาพัฒนาเนี่ยเอามาเป็นค่าใช้จ่ายประจำอะที่มันพอกกันเรื่อยๆนะฮะประเด็น
0: ที่พูดถึงกันในวันนี้
10: จับความได้นะที่คุยกันตั้งแต่เช้ามาจนถึง
0: ร
10: ายนี
0: ้ครับ
10: จะอยู่2เรื่องนี้นอกนั้นก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยเป็นรายกระทรวงรายหน่วยงานแล้วล่ะนะครับผมครับ
0: าจารย์ครับอีกประเด็นนึงครับงบปี70เนี่ยเห็นบอกว่าทางคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยพิจารณาร่างงบประมาณได้มีการพิจารณาโดยมีการปรับลดงบประมาณลงนะกว่า 1.1 หมื่นล้านด้วยในส่วนที่เป็นการตัดงบตรงนี้ลงมาเนี่ยเป็นงบที่ไม่จำเป็นเช่นเรื่องของการฝึกอบรมสัมมนาอะไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์มองตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับ
10: คือเท่าที่มีการอภิปรายวันนี้แล้วเท่าที่ผมฟังอยู่เนี่ยนะครับก็ในบางหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ว่าโดนตัดออกไปก็เป็นในส่วนที่ว่าการอบรมการสัมมนาการทำงานที่อาจจะไม่จำเป็นอ่ะ
0: ครับ
10: ประเภทที่ว่ามีการจัดสัมมนานะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปจำนวนว่ามีคนเข้าร่วมกี่คนนะครับถ้ามาไม่ครบก็ไปเกณฑ์เด็กลงตามโรงเรียนต่างๆมาเนี่ยมาถ่ายรูปนะแล้วก็เบิกงบอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะเป็นส่วนเกิน
0: อ่
10: ะคือมันไม่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาประเทศกันสักเท่าไหร่ก็คืองบเหลือพูดง่ายๆคุณบอลเนี่ยงบเหลือก็เลยเอาไปดูงานนะเป็นสัมมนาอะไรลักษณะอย่างนั้นอย่างไรก็ตามก็ไม่อยากจะให้มองกันในเรื่องว่าการเรื่องของอบรมสัมมนาดูงานอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยความไม่จำเป็นนะถ้าหากว่ามันมีส่วนที่ว่าบางอันมันก็จำเป็นนะเป็นแต่ว่าการฝึกให้ทางฝ่ายประจำฝั่งหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลประชาชนเนี่ยประมาณ3ล้านคนเนี่ยไม่ว่าจากการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆการอบรมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเนี่ยเรื่อง AI นี่ใช่ไหม
0: เทคโนโลยีดิจิตอล
10: เทคโนโลยีใหม่ๆพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีประสิทธิภาพนะครับลดข
0: ั
10: ้นตอนความซับซ้อนต่างๆมารับใช้มาบริการประชาชนอันนี้จำเป็นนะ
0: อันนี้จำเป็น
10: อันนี้ก็มันก็ต้องพิจารณากันลักษณะอย่างนี้ด้วยว่ามีความจำเป็นนะครับผมครับแต่ว่าเอาละก็มีการตัดส่วนนี้ไปทั้งหมดประมาณ 11,162 ล้านบาทนะฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.29% นะของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ว่าสัดส่วนที่เยอะอะไรมากประมาณ 0.29% เท่านั้นครับ
0: ครับอันนี้ส่วนประเด็นนี้นะครับภาพรวมอาจารย์มองว่าโครงสร้างงบประมาณปี70เนี่ยโดยมุมมองของอาจารย์นะครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมองว่าเป็นยังไงบ้างครับ
10: ก็มันก็เป็นการตอบโจทย์เนี่ยมันยังอยู่ในเรื่องว่าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำนะซะเยอะ 73% แต่จริงๆ73% นี่เป็นอะไรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำอ่ะดูแลในเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการ
0: ที่ต้องจ่ายประจำอ่ะเนาะทุกเดือน
10: ที่ต้องจ่ายประจำนี่ไม่รวมว่าเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโน่นนี่อีกนะมันจะเป็นประมาณสัก 76% ของงบประมาณนะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายการลงทุนนะฮะที่ว่าไปทำพวกโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาสนับสนุนหนทางเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่จะเป็นในเรื่องการพัฒนามันเหลืออยู่แค่ 20% นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการชำระคืนเงินต้นเนี่ยประมาณสัก150,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ชดใช้เงินกองคลังอีกประมาณ 70,000 กว่าล้านบาทนะมันภาพรวมมันยังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ก็คือว่างบในแต่ละปีเนี่ยแทนที่พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรบริษัทเอกชนเนี่ย เขาจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการพัฒนาใช่ไหม
0: ครับ
10: การพัฒนาหรือว่าการลงทุนที่ว่าจะทำให้มันงอกมันเงยแต่ในส่วนของงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยหนักๆอยู่ประมาณใน 75% ที่ว่าเนี่ยมันเป็นงบประจำนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามกันนะครับว่าอันนี้มันทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะฮะคำถามมีอยู่ง่ายๆเนี่ยว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนก็มารายจ่ายอยู่ประมาณ3ล้านล้านบาท
0: ครับ
10: ผ่านมาถึงปีนี้ได้4ล้านล้านบาทเนี่ยเรามองย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเรานี่มีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหน นะครับถ้าคำตอบออกมาว่าก็พัฒนามากถนนหนทางอินฟราสตรัคเจอร์ความเจริญความทันสมัยมีมากก็แสดงว่าบ้านเราเมืองเรามีประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารรายจ่ายนะครับงบประมาณนะครับแต่ถ้าคำตอบออกมาว่าในระยะ10ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเหมือนเดิมมาเลยลักษณะอย่างเงี้ยในขณะที่ก็มันก็เป็นคำตอบอีกแบบนึงว่าอ้าวตายแล้วที่เราทุ่มเทค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนมีนัยยะสำคัญในการพัฒนาประเทศในการทำให้เกิดความเจริญพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเท่าไหร่นะแต่ว่าเทไปในเรื่องของการงบประจำกันมากกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามที่มันจะดังขึ้นตลอดแล้วดังขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็คงจะต้องมีการพิจารณาทบทวนกันในเรื่องนี้ครับผม
0: ครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องของกระทรวงไหนบ้างที่ได้เพิ่มมากที่สุดและกระทรวงไหนแน่นอนก็จะมีทุกสำนักนะครับที่เขาก็จะมีการขึ้นแบบกราฟิกว่ากระทรวงไหนได้เพิ่มกระทรวงไหนโดนตัดบ้างภาพรวมอาจารย์เป็นยังไงครับเรื่องนี
10: ้ต่อเท่าที่ดูแล้วหน่วยงานที่ได้เพิ่มเยอะที่สุดนี่เป็นทางด้านกระทรวงการคลังนะนะฮะได้รับงบประมาณนี่ก็ประมาณ 440,000 ล้านบาทเศษเพิ่มจากปีก่อนนี่ก็41,000 ล้านบาท 10% นะฮะที่ว่าได้เพิ่มแต่ว่าที่ได้เพิ่มก็ไม่ใช่ว่าเอาไปทำอะไรนะหลักๆคือเอาไปชำระหนี้ของรัฐบาลน่ะไปคืนหุ้นกู้ไปคืนเงินกู้นะฮะที่ว่าขยับขึ้นมา 41,000 ล้านบาทเนี่ยนอกจากนั้นก็เป็นในส่วนของงบกลางนะฮะงบกลางที่ว่าเพิ่มขึ้นมาแต่ว่างบกลางนี่ก็คือจะไปจากประมาณ 600,000 ล้านบาทที่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของเบี้ยบัตรบำนาญของทางฝ่ายประจำเนี่ยมากกว่าประมาณสัก 400,000 ล้านบาทส่วนรายที่ว่าโดนตัดลงมาเนี่ยนะครับก็มีบ้างหรือบางหน่วยงานแต่ว่าค่อนข้างที่จะน้อย
0: ครับ
10: อย่างของงบกระทรวงกลาโหมอะไรต่างเนี่ยที่เหมือนว่าโดนตัดก็ลงมาประมาณสัก 0.2% ประมาณนี้นะก็ประมาณ 0.4% ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากครับผม
0: ครับงั้นอาจารย์พูดถึงกระทรวงกลาโหมแล้วต้องเน้นเนี่ยว่าภาพรวมเป็นยังไงครับในการพิจารณาครั้งนี้ครับ
10: กระทรวงกลาโหมในการพิจารณาครั้งนี้ก็ได้รับงบอยู่200,000ล้านบาทเศษนะฮะแล้วก็ลดลงจากปีก่อนเนี่ยนิดนึงอ่ะ 0.47% เอาว่าแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเนาะในแต่ไม่ได้เพิ่ม
0: ไม่ได้เพิ่มกลาโหมไม่ได้เพิ่ม
10: ไม่ได้เพิ่มก็โดนลดนิดหน่อยนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็ไม่ได้อยู่ที่ว่างบกระทรวงกลาโหมโดนตัดโดนไม่ตัดนะฮะหรือว่าทำไมไม่ได้เพิ่มนะมันคง อยู่ในเรื่องของที่จะต้องพิจารณากันในเรื่องของภัยคุกคามนะในยุคใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็ภัยคุกคามตอนนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องความไม่มั่นคงในระหว่างประเทศอะไรกันแค่นี้นะแต่มันรวมไปถึงความมั่นคงในเรื่องของยุคสมัยใหม่อ่ะอย่างพวกไซเบอร์ซิเคียวริตี้อย่างนี้ใช่ไหมพวก AI นะภัยพิบัตินะความมั่นคงทางด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยคือเวลาพูดเรื่องของงบกลาโหมงบความมั่นคงเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ไปมองในเรื่องของว่าแบบอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเป็นยังไงต้องจำกัดไหมอะไรต่างๆถ้าพูดเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เองก็คงจะต้องพูดเรื่องว่าในการศึกการสงครามสมัยใหม่อย่างคุณบอลท่านผู้ชมท่านฟังดูที่เขารบกันอยู่ในตะวันออกกลางอเมริกาอิสราเอลกับทางอิหร่านนี่ก็จะเห็นได้ว่าคนละเรื่องกับที่เรารับรู้กันมาแต่ก่อนนะแต่ก่อนที่การลบทับจับศึกก็ยกคนยกกำลังกันแต่ละฝั่งนะครับนะฮะมีปืนผาหน้าไม้มีรถถงรถถังแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะ
0: ครับ
10: เป็นเรื่องของขีปนาวุธระยะกลางระยะไกลใช้เทคโนโลยีล็อกเป้าถล่มกันเลยว่าเนี่ยจะไปลงจุดไหนยังไง
0: ล็อกเป้ามากด้วยนะแม่น
10: แม่น
0: ครับ
10: แล้วก็เนี่ยล็อกเป้าคนนี้อะไรต่างๆเนี่ย มันเป็นไปลักษณะอย่างนั้นแล้วนะครับของเราเองก็คงจะต้องมีการพิจารณาในข้อที่ว่าเป็นการยุติการศึกสมัยใหม่เช่นเดียวกันครับ
0: ครับงบประมาณครั้งนี้ครับแน่นอนว่าทั้งในประเทศเองเรื่องของเศรษฐกิจนอกประเทศเองด้วยนะครับระบบต่างๆทั่วโลกก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันทั่วโลกเลยทั้งกำแพงภาษีเรื่องของราคาพลังงานจากสงครามตะวันออกกลางที่เราก็ติดตามข่าวกันอยู่อ่าวเปอร์เซียด้วยสหรัฐกับอิหร่านด้วยอาจารย์มองว่างบประมาณปี70นี่ตอบโจทย์ไหมในมุมมองเรื่องของสถานการณ์ทั้งภายในแล้วก็สถานการณ์ของบริบทโลกครับอาจารย
10: ์มันก็ตอบโจทย์กันได้อยู
0: ่
10: ในระดับนึงนะครับนะฮะก็คือคำตอบโจทย์อันแรกหนึ่งก็คือว่าโอเคเรามีเงินไปใช้ไปจ่ายหมุนเวียนในเรื่องของเงินเดือนในอะไรต่างเนี่ยพอมักจะมีข่าวลือกันมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคุณบอล
0: ได้ยินอยู
10: ่ในส่วนของ ในส่วนของราชการนะเดี๋ยวก็มีข่าวลือว่าเนี่ยรัฐบาลจะถังแตกนะไม่มีเงิน
0: ไม่มีเงินจ่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้น
10: อะไรลักษณะเนี้ยไอ้นี่ผ่านมาเนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามีเงินเดือนจ่าย
0: มี
10: เรื่อง maintenance หน่วยงานต่างๆที่จะมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือเอาไปใช้ไปบริการประชาชนเนี่ยก็ตอบโจทย์แหละนะฮะแต่ว่าในส่วนที่คำถามสมัยใหม
0: ่
10: ในโลกสมัยใหม่แบบที่คุณบอลว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามกำแพงภาษีนะครับสงครามแบบที่แบบร้อนๆอยู่ในระดับกลางนะฮะส่งผลให้ราคาพลังงานมันพุ่ง
0: สูงปี๊ดเลย
10: แล้วมันตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนนะครับพอไม่พอถ้าไม่พอโดนเหมือนปีที่แล้วนะจำได้ไห
0: ม
10: ปีแล้วนี่ต้องมีการออกพรก.กู้เงินเพิ่มเหมือน400,000,000 บาทนะครับเอามาเยียวยาใช่ไหมมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามจากเรื่องของราคาพลังงานนี่มันทยานสูงขึ้นนะครับแล้วก็กระทบกับเรื่องรายรับอะไรต่างเนี่ยรัฐบาลต้องกู้มา400,000,000 บาทเอามาโปะในส่วนที่ว่าเอามาแจกจ่ายดูแลกลุ่มเปราะบาง13,000,000 สิทธิ์คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับประมาณ20,000,000 สิทธิ์ดังนั้นก็ไปเกลี่ยดูแลในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะก็ผมคิดว่าในปีนี้ก็น่าจะพอเพียงไม่นำไปสู่เรื่องที่ว่าเราจะเป็นที่ว่าจะต้องมีการกู้เพิ่มอ่ะนะนอกงบประมาณลักษณะแบบที่เกิดปีที่แล้วเพราะว่าเราก็เจอหรือว่าอยู่ในสงครามนี้อยู่ในที่ได้รับ impact รับผลกระทบกันในลักษณะนี
0: ้แ
10: ล้วก็นอกจากนั้นจุดที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลก็มีการตั้งงบประมาณกลางใหม่นี่12,000 ล้านบาทนะเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สังคมรองรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานอันเนื่องมาจากเนี่ยจากเรื่องของสงครามที่เล่าให้ฟังไปนี่นะครับ
0: ครับอีกเรื่องนึง
10: แต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าครับคิดว่าได้มา12,000 ล้านบาทเพียงพอกับการเยียวยาผลกระทบนะหรือนำไปสร้างความสามารถในการปรับตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปหรือเปล่านะครับเชิญครับคุณบอลครับ
0: ครับงบกลางบ้างอาจารย์ครับงบกลางปีนี้เป็นที่หลายคนพูดถึงอยู่เหมือนกันก็เพราะว่างบกลางปี2570ที่มีการอภิปรายกันอยู่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยเกือบ60,000 ล้านวัตถุประสงค์หลักๆอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
10: กับงบกลางนี่ก็เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนที่59,000 ล้านบาทเศษนะคิดเป็นเท่าไหร่ครับ 9.5% เกือบ 10% นะปีที่แล้วนะรายการใหญ่ที่สุดเนี่ยเพื่ออะไรก็คือเป็นเรื่องของเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญให้กับทางส่วนราชการแล้วก็พนักงานของรัฐนะครับตรงส่วนนี้ก็ 389,000 ล้านเกือบ 400,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็มีเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอีกประมาณสัก100,000 ล้านนะรวมถึงรายการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมแล้วก็รองรับความผันผวนของพลังงานในส่วนที่ผมเล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้12,000 ล้านนะฮะดังนั้นก็ต้องเข้าใจว่างบกลางที่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินที่รัฐบาลนำไปใช้จ่ายได้อย่างอิสระหมดนะ ที่มีการพูดจากันบ้างว่าเหมือนตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลอย่าไปทำโน่นทำนี่มันไม่ใช่เดี๋ยวที่ไปที่มาเป็นอย่างนี้ในประมาณ 690,000 ล้านบาทเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ย ก็เป็นเบี้ยบัตรบำนาญอะไรของในส่วนของข้าราชการเนี่ยมัน 400,000 ล้านเข้าไปแล้วแล้วก็สำรองฉุกเฉินเลยเนี่ยประมาณแสนล้านสองส่วนนี้มัน 500,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับครับผม
0: ครับเอาละครับช่วงท้ายคำถามท้ายเลยเอาหลังจากที่ลงมติเรียบร้อยงบประมาณปีนี้เนี่ยจะถูกนำไปใช้ในโครงการต่างๆตามแผนโดยภาพรวมครับความครบถ้วนสมบูรณ์และที่สำคัญอยากจะมีข้อเสนอแนะอะไรฝากทิ้งท้ายในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้บ้างครับ
10: ครับในการประชุมครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นบทบาทที่ดีนะเนาะในส่วนของทั้งฝ่ายกรรมการเสียงข้างมากนะฮะนำก็คือผู้แทนก็คือฝั่งรัฐบาลนะเพื่อนเองแล้วก็กรรมการเสียงข้างน้อยของทางด้านพรรคฝ่ายค้านที่เห็นก็คือว่าไม่มีบรรยากาศที่อะไรละดูแล้วยุ่งอ่ะ
0: ครับ
10: นะครับประท้วงกันไปประท้วงกันมาอะไรแล้วแต่เนี้ยดูตั้งแต่เช้ามาจนค่ำนี้ปรากฏว่าไม่มีนะคุณบอลนะคนจนเรียบร้อยดีได้เนื้อได้น้ำได้เนื้อหาดีนะครับนี่ก็ขอชื่นชมทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายการตัวแทนกรรมการเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะในระยะต่อไปก็คือว่างบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับไม่ว่าปีนี้ก็ตามปีหน้าปีที่กำลังจะตามมาก็ตามนี่ทำไงที่จะให้เกิดสองสามเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกก็คือความสามารถในการแข่งขันนะ
0: คร
10: ับ เราต้องพยายามกันที่จะให้มีงบการลงทุนให้มันมากกว่านี้หน่อย
0: ครับ
10: 20% ใน 100% เนี่ยให้ไปหน่อยนะฮะแล้วก็เราต้องมีการลงทุนกับพวกเทคโนโลยีนะฮะพวก AI พวกดิจิทัลนวัตกรรมทักษะแรงงานนะที่เราจะไปแข่งขันกับโลกให้มากขึ้นนะฮะนี่เรื่องแรกเรื่อง2ก็คือต้องปรับตัวกับภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับในยุคที่ว่าท้าทายมีปัจจัยข้างนอก external factor เข้ามาเยอะแยะนะครับไม่ว่าสงครามเรื่องภาษีอะไรต่างๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือว่าในเรื่องพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแก้ไขปัญหาพลังงานเฉพาะหน้านะแต่ว่าจะมีการลดต้นทุนพลังงานมีการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานกันอย่างไรแม้กระทั่งเรื่องโอ้โหที่ผ่านมาเรานำเข้าตะวันออกกลางเยอะเลยนะประมาณ70-80% เนี่ยให้เผื่อแผ่ไปทางอื่นหน่อยได้ไหมนะฮะที่จะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ข้อสุดท้ายนี่สำคัญนะที่ผมเล่ามาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็หลายท่านก็อภิปรายกันในวันนี้ก็คือทำไงจะปฏิรูประบบราชการหรือว่าในหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการเนี่ยโดยการนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้งานกันให้มากขึ้นตัวระบบราชการทุกวันนี้เนี่ยประมาณ3ล้านคนเนี่ยน่าจะพอกันแล้วมั้งนะครับไม่น่าจะมีการเพิ่มไม่น่าจะมีการขยายไม่น่าจะมีการเติมคนกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นภาระเข้ามาในระยะต่อไปนะแล้วก็ไปกระทบในเรื่องว่าในเรื่องของวินัยการเงินการคลังเราต้องมีการไปกู้ไปยืมอะไรต่างๆในภาวะที่ว่าประเทศเราได้จัดเก็บภาษีอย่างที่ว่าเนี่ยได้ไม่เกิน3ล้านล้านบาทนะครับก็คงทำไงที่จะปฏิรูประบบราชการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพราชการเนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับในโลกสมัยใหม่เนี่ยใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ AI ก็มาให้มากขึ้นแล้วก็บริการกันให้มากขึ้นตอบโจทย์ประชาชนนะครับผู้รับบริการเนี่ยให้มีสภาพมากที่สุดกับคุณบอลครับท่านผู้ชมครับ
0: โอ้วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงดูการถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้คู่ขนานกันไปด้วยนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนเลยก็ติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับซึ่งท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับที่วันนี้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญเรื่องของการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570วาระที่2และก็วาระที่3ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
10: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ เอาละคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่ทาง NBT ก็ถ่ายทอดอยู่เลยนะครับทั้งวันเลยวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ดูไปด้วยฟังรายการไปด้วยการวิเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับอย่างที่บอกกันก็เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆที่ได้มีการติดตามแต่ละกระทรวงนะครับมีเรื่องราวต่างๆทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศปากท้องชีวิตความเป็นอยู่นะครับรวมถึงภายนอกประเทศด้วยเรื่องกำแพงภาษีอย่างที่บอกเรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยติดตามกันไปต่อเนื่องครับเราจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดจับประเด็นเป็นข่าวครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ครับก็จะมีการเชื้อเชิญนักวิชาการนะฮะที่จะมาวิเคราะห์แบบที่คุณผู้ฟังก็ได้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาคุยข่าวกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับตอนนี้ก็มีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายนะครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็02-276-9717แล้วก็02-276-9721ข้อความนะครับวันนี้มีจากคุณดาวใจด้วยนะครับแล้วก็คุณวันเพ็ญที่ติดตามอยู่ที่ขอนแก่นนะครับบอกฟังทุกๆวันรวมถึงผู้เตยวิเชียรบุรีครับคุณทองพูนวันนี้ฟังชัดเจนนะครับเข้าถึงง่ายแล้วก็เรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันเปิดวิทยุไปด้วยนะครับบางคนก็ทำธุระส่วนตัวไปด้วยหรือว่าจะมีบรรยากาศของการติดตามข่าวเรียกว่าทำอะไรต่างๆไปด้วยก็จะมีสวทของเรานี่แหละอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเหตุการณ์แล้วก็ทุกๆสถานการณ์มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนึงล่าสุดครับกระทรวงศึกษาธิการนะฮะจับมือกับกระทรวงมหาดไทยนักถกกันครั้งแรกเลยจะผนึกกำลังนะครับเรื่องของดูแลพี่น้องประชาชนนักเรียนนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการผลักดันทั้งครัวกลางรถรับส่งนักเรียนการดูแลเด็กนะครับในค่ายผู้ลี้ภัยเป็นการสร้างโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันครับโดยล่าสุดนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับภายหลังการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับมีประเด็นหารือสำคัญในหลายเรื่องเลยสรุปให้ฟังแบบนี้ครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ครัวกลาง Cloud Kitchen นะครับต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทครับให้เข้ามามีส่วนร่วมคุณผู้ฟังในเรื่องของการบริหารจัดการครัวกลางแล้วก็โครงการอาหารกลางวันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เด็กๆนักเรียนนี่แหละนะครับได้รับอาหารที่มีคุณภาพอาหารที่สะอาดแล้วก็อาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนขณะเดียวกันครับก็เป็นการลดภาระงานของคุณครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับงานจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมฮะแล้วก็งานธุรการที่อยู่นอกเหนือภารกิจเรื่องการสอนอาจจะทำให้คุณครูเนี่ยเสี่ยงต่อการผิดพลาดเรื่องของระเบียบเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบได้ด้วยนะครับเบื้องต้นครับก็เตรียมนำร่องพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ทั้งจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีร่วมกันครับพิจารณาปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายเรื่องระเบียบแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดรูปแบบที่สามารถดำเนินงานได้จริงนะฮะแล้วก็ขยายผลไปยังพื้นที่ต่อไปอีกหนึ่งเรื่องเราจะเห็นเรื่องของรถรับส่งนักเรียนสคูลบัสใช่ไหมฮะเรื่องนี้น่าสนใจทั้งสองกระทรวงมหาดไทยกับศึกษาธิการนะครับหารือกันคุณผู้ฟังแล้วก็มีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.สนับสนุนครับแล้วก็มีการจัดสรรรถรับส่งนักเรียนในระดับอำเภอและก็ระดับตำบลโดยจะให้ความสำคัญกับเด็กในพื้นที่ห่างไกลนะครับพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางเพื่อให้น้องๆนักเรียนนี่แหละสามารถเดินทางไปเรียนหนังสือได้อย่างมีคุณภาพนะครับได้อย่างปลอดภัยสะดวกและก็เท่าเทียมลดปัญหาเด็กนักเรียนที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาเพราะข้อจำกัดเรื่องระยะทางหรือว่าเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพราะอย่าลืมคุณผู้ฟังค่ารถเป็นปัจจัยหลักเลยนะถ้าเราไม่มีบางทีแล้วเนี่ยก็ไปเรียนไม่ได้บางทีไปไกลๆเนี่ยต้องมีหนึ่งละค่ารถในการเดินทางไปเรียนหนังสือดังนั้นครับทั้งสองกระทรวงก็มีการหารือกันศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทยโดยแนวทางหารือนี่ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.เนี่ย มาสนับสนุนแล้วก็มีการจัดสรรรถรับส่งนักเรียนในอำเภอในตำบลในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ห่างไกลนะครับเพื่อป้องกันนะฮะแล้วก็ดูแลนักเรียนบางทีแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาได้จากเรื่องของข้อจำกัดเรื่องระยะทางในการไปโรงเรียนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการหารือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันเรื่องการจัดการศึกษาครับให้แก่เยาวชนในค่ายผู้ลี้ภัยกระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในการหาแนวทางดูแลเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือว่ายังไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงเด็กในค่ายผู้ลี้ภัยให้สามารถนะฮะที่จะเรียนรู้เข้าสู่ระบบการศึกษานะครับเพื่อที่จะรับรองเรื่องของสิทธิทางการศึกษาการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็ติดตามดูแลอย่างทั่วถึงและก็ต่อเนื่องเป้าหมายครับเป้าหมายสำคัญเลยคือเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับพร้อมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายเรื่องความมั่นคงแล้วก็เรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยความร่วมมือครั้งนี้ครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองและกระทรวงมหาดไทยก็จะช่วยกันเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งอาหารกลางวันที่มีคุณภาพการเดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยนะครับตลอดจนการรับรองโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กที่มีข้อจำกัดทางด้านสถานะบุคคลนะครับเพราะเด็กทุกคนก็ควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงมาติดตามกันเรื่องของสินค้าเกษตรกันสักนิดนึงนะฮะล่าสุดนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นประธานครับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่3/2569โดยใหญ่ใจความครับเป็นการขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งที่จะตอบโจทย์เทรนด์การค้าโลกยุคใหม่เรื่องของการแข่งขันที่ยั่งยืนก็เตรียมครับจะทำมาตรฐานสินค้าเกษตรสำคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นกุ้งทะเลคาร์บอนต่ำเสาวรสนะฮะรวมถึงอีกมีทั้งไม้ล้อมกลุ่มปาล์มนะฮะแล้วก็การปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบรับรองมาตรฐานบังคับที่มีความชัดเจนที่มีความโปร่งใสแล้วก็ออกใบรับรองให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นภายในเวลา15วันในขณะเดียวกันครับก็มีการผนึกกำลังกับระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารนะครับโฉมใหม่ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับอาเซียนแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นครับให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยโดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำครับว่าการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะฮะไม่สร้างภาระต้นทุนส่วนเกินให้กับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้สามารถนะฮะที่จะรักษามาตรฐานเหล่านี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับคู่มือนะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรยุคใหม่สมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็มอบหมายให้กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติพัฒนาตราสัญลักษณ์มาตรฐานคิวนะครับให้มีอัตลักษณ์ในระดับสากลที่จดจำง่ายตลอดจนสร้างการรับรู้ครับให้กับผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางด้วยนะครับเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตนำไปสู่ความยั่งยืนของเกษตรกรไทยนะครับและนี่คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าววันนี้นะครับที่ผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่คุยกันง่ายๆพูดถึงกันทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกเรื่องราวอย่างที่บอกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนประเด็นสำคัญในรอบวันที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าผู้ฟังก็สามารถติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับ 17:00 นถึง 19:00 นครับทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่รวมถึง AM 819 GHz AM 891 GHz และ 1467 GHz ขอบคุณทาง TikTok ด้วยนะครับของขวัญที่ทยอยส่งมาใจส่งใจส้มนี่รับไว้ขอบพระคุณมากเลยแล้วก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งเพจ Facebook ด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังติดตามกันอยู่ชื่อมิ้นครับสวัสดีมานะฮะแล้วก็เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: ขอบคุณ
16: ขอโทษ
15: ขอบคุณ
16: ขอโทษ
15: ขอบคุณ
16: ขอโทษ
17: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
15: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
18: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
3: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได
2: ้ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อ ่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกเนรเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามเนรเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าว

0: ดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
1: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
0: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วต้องมาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีต่อภาพรวม
3: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01ถึง49%นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
5: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือน ร้องให้ส่งข้อมูล

0: ูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
1: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
0: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศโสภาภารายงาน
2: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทย Plus
3: นายนันทพงศ์จิระเลิศคงผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
4: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
3: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0ปฏิพลสถาพมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี้
5: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตเซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
6: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทางนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้า นายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
12: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
15: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
16: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
11: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

ิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเป็นเรื่องราวของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งจังหวัดกระบี่เราเตรียมที่จะจัดงานใหญ่อีก1งานนะคะถือว่าเป็นแมตช์การแข่งขันนะคะอีก1งานนั่นก็คือกระบี่อควาเรส2026นะคะซึ่งต้องมองว่ากระบี่เราเนี่ยมุ่งที่จะยกระดับจังหวัดไทยเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้นะคะหรือว่าเมืองการท่องเที่ยวกีฬานะคะท่องเที่ยวเชิงกีฬานั่นเองนะคะซึ่งก็มีการแถลงข่าวนะคะวันนี้นะคะโดยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยจังหวัดกระบี่ค่ะรวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่แล้วก็คณะกรรมการการแข่งขันนะคะซึ่งก็มีการจัดเขาเรียกว่าเป็นการแถลงข่าวนะคะการแข่งขันกีฬาอควาเรสนะคะ2026ก็จะเป็นการแข่งขันว่ายน้ำกับผู้หญิงนะคะซึ่งถือว่าเป็นรายการระดับสากลนะคะภายใต้แนวคิด Modern Ares นะคะพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะ Sport Tourism นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่นะคะโดยจะมีการแข่งขันกันนะคะในวันที่19ถึง20กันยายนนี้นะคะที่หาดคลองหมวงจังหวัดกระบี่นะคะใครที่เคยมาหาดคลองหมวงจะทราบเลยว่าหาดคลองหมวงเป็นอีก1หาดค่ะที่ชาวกระบี่ก็ภาคภูมิใจเช่นกันเพราะเป็นหาดที่สงบนะคะแล้วก็น่าเที่ยวน่าเล่นน้ํานะคะบรรยากาศดีมากๆโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านได้บอกว่าการนํากีฬาระดับสากลค่ะยางอควาทอนนะคะเข้ามาจัดในพื้นที่เป็นการตอกย่ําภาพลักษณ์กระบี่สปอร์ตซิตี้นะคะอย่างเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดค่ะที่มีทั้งธรรมชาติที่งดงามและก็การแข่งขันที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยค่ะการใช้สปอร์ตทัวริซึมนะคะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในครั้งนี้ก็จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงนะคะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และก็ในระยะยาวกิจกรรมนี้จะเป็นภาพจำที่สำคัญนะคะที่จะช่วยผลักดันกระบี่ค่ะให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางทางกีฬาของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างเต็มรูปแบบค่ะซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาที่ยั่งยืนนะคะทางด้านข้องท่านผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ค่ะท่านบอกว่าจังหวัดกระบี่ค่ะเน้นทิศทางของการสร้างแบรนด์ว่ากกท.กระบี่มุ่งมั่นที่จะปั้นกระบี่อควาเรส2026เนี่ยให้เป็นนิวแบรนด์ค่ะด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายใต้แนวคิด Modern Ares นะคะโดยจังหวัดกระบี่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศแต่ว่าเน้นเปิดกว้างให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนบุคคลทั่วไปหรือว่านักกีฬามืออาชีพนะคะทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่มีความประทับใจแล้วก็มั่นใจในระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานค่ะสำหรับการแข่งขันกระบี่อควาเรส2026เนี่ยนะคะจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น5ระยะได้แก่ Kids Splash and Dash นะคะแล้วก็ Individual Freshman นะคะแล้วก็ Individual Sprint แล้วก็จะมี Individual Standard นะคะแล้วก็มีประเภททีมซึ่งนักกีฬาจะได้รับ Race Kit นะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากลค่ะพร้อมกิจกรรมดนตรีอะคูสติกนะคะผสมผสานระหว่างการกีฬาแล้วก็ไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวนะคะทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกระบี่อควาเรส2026โดยเปิดรับสมัครแล้วนะคะวันนี้ผ่านระบบไทยโฟโต้รันนะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะกระบี่อควาเรสนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คืองานที่กําลังจะเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนที่แบบเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแล้วแบบอยากจะแข่งว่ายน้ําแล้วก็วิ่งนะคะท่านสามารถมางานนี้ได้นะบางทีถ้าเกิดว่าเราแบบไตรกีฬาเราไม่ไหวต้องใช้กับวันนี้ถ้าไตรกีฬาเราไม่ไหวเรามาลองอควาเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของอควาทอนอควาทอนกันก่อนนะคะเพื่อที่จะแบบปรับร่างกายเราก่อนนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสําหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 20:30 นไปจนถึง 20:00 นค่ะวันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่ 9-11 กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9-11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลเริ่มพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสระเกศวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15-30กันยายน2569ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดู โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพพี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพพี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผลัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอ

0: างสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันดนตรีไทยสากลนายณัฐยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
4: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
3: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่ว

0: ถึงปริมปราศภาพาสรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
2: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3: นายกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทั้งนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยาย ายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวักยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 รั้งจ่าฝูงสายซีพร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sportการแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
9: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่คณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบุรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
10: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรก ของเกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชันหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผนของเงินว่าเราจะออกเซนไนยังไงนะครับเพราะว่าความนักเตะที่เรามีแล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
9: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
8: นายนันทพลทองเนียนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตะพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
13: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
14: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15: จบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะแล้ววรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะซึ่งได้เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของพ่อและลูกสาวค่ะที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันผู้เป็นพ่อค่ะกำลังไปตามหาลูกสาวที่ไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและผู้เป็นพ่อก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมค่ะในขณะเดียวกันลูกสาวก็พบพ่อของเธอค่ะทางฝั่งลูกสาวก็ได้เล่าย้อนอดีตว่าเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากที่แม่เสียชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็เริ่มมีความห่างเหินค่ะต่อมาเธอเริ่มติดตามข่าวสารค่อยๆสนใจการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เธอเกิดความขัดแย้งกับพ่อเพราะว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบกันค่ะ

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่ม Ignorant หรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมแล้วก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวิตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายไปลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะ กันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลยบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนของปีที่มีการชุมนุมแบ่งบานมากที่สุดฉันรอให้พ่อไปทำงานแล้วจึงออกไปร่วมชุมนุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการชุมนุมในครั้งนี้แกนำจะเคลื่อนขบวนเพื่อไปยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มสตรีแล้วก็แรงงานให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยมือของตนเองแน่นอนว่าเส้นทางที่จะไปยื่นหนังสือนั้นย่อมเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แล้วก็สลายการชุมนุมเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเหตุการณ์ดำเนินไปเหมือนทุกครั้งขณะที่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่กำลังชุลมุนเพื่อยื้อแย่งพื้นที่ของกันและกันอยู่นั้นฉันถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนายหนึ่งจับแขนไว้แล้วก็พยายามจูงฉันไปเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นดังนั้นต่างก็กรูเข้ามาช่วยเหลือฉันอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้ถูกจับความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบบริเวณจนฝุ่นผงลอยตลบอบอวลไปทั่วเวลาผ่านไปเพียงชั่วโมงเข้าเดือดทุกอย่างก็สงบฉันถูกช่วยออกมาได้แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่จับแขนฉันนั้นนอนสลบนิ่งอยู่กับพื้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลหมวกและก็หน้ากากถูกถอดออกเพื่อช่วยเขาหายใจได้สะดวกขึ้นและสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้น
ทำกลางมือและแขนของเพื่อนที่พยายามดึงฉันออกไปฉันทรุดตัวลงช้าๆร้องไห้ค่ำครวญเหมือนถูกใครทุบตีแต่ฉันว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนทุบตีเองซิอีกพ่อนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนหมอบอกว่าสมองได้รับความเสียหายจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเซลล์สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำการเรียนรู้และก็การสำรวจและการรับรู้สถานที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากส่งผลให้การทำงานของสมองถดถอยลงแล้วก็จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมในที่สุดนั่นทำให้ความทรงจำของพ่อขาดหายไปเป็นระยะช่วงแรกหลังออกจากโรงพยาบาลดูเหมือนว่าอาการยังไม่มากเท่าไหร่อาการจำไม่ได้นานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งแต่ว่าระยะหลังมานี้อาการทรงจำเสื่อมของพ่อดูจะรุนแรงมากขึ้นทุกทีฉันจึงซื้อเครื่องอัดเสียงให้พ่อติดตัวเอาไว้เพื่อคอยบันทึกเรื่องราวที่ทำแล้วก็ย้อนกลับมาฟังในสิ่งที่ได้ทำลงไปแน่นอนว่าฉันเริ่มรั้งลาจากกิจกรรมเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องต่างๆแล้วก็หันมาทุ่มเทเวลาเพื่อดูแลพ่อมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาฉันก็ได้รับข้อความจากเพื่อนในกลุ่มซึ่งมีชื่อว่านางฟ้าเดินดินโดยข้อความของเพื่อนคนที่หนึ่งก็มีอยู่ว่าพร้อมไหมพรุ่งนี้บ่ายสามมาเจอกันที่สยามเพื่อนคนที่สองงานใหญ่เพื่อนพี่ป๋องโดนรั่วไปเมื่อคืนมาช่วยกันแสดงพลังให้โลกเห็นหน่อยเพื่อนคนที่สามไปเพื่อนคนที่สี่มาเถอะคนจะได้เยอะๆไม่น่านานหรอกและเพื่อนคนที่ห้านั่นสิไม่ได้เจอกันนานแล้วเห็นด้วยมาเพื่อนคนที่สองคิดไรเยอะว่ามาเถอะเดี๋ยวกลับพร้อมกันเพื่อนคนที่หนึ่งมาเถอะพรุ่งนี้เจอกันนะ

สงครามในใจของฉันปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากเงียบสงบมาได้ระยะหนึ่งฉันไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรหรือว่าเลือกอะไรหนทางไหนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดฉันอยากออกไปช่วยเพื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นแต่อีกใจนึงฉันก็รู้ว่าพ่อพูดถูกเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเลือกแต่ที่แน่ๆคืนนี้ฉันคงข่มตาให้หลับไม่ลงทั้งคืนฉันไม่รู้เหมือนกันว่าพลังของฝ่ายไหนชนะแต่ตอนนี้ฉันมายืนอยู่กับเพื่อนๆตามที่นัดหมายทั้งที่ใจจริงฉันแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยแต่เพราะต้องการประชดพ่อที่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่อรู้ว่าเพื่อนชวนฉันออกไปม็อบเราสองคนพ่อลูกเสียงดังใส่กันหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่หนูผิดอะไรนักหนากับการที่เพื่อนมันมาชวนหนูออกไปม็อบการไม่ทำอะไรเลยก็น่าจะเป็นเรื่องแย่เหมือนกันพ่อเป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่เหรอว่าอย่าอยู่นิ่งเฉยเมื่อเห็นความอยุติธรรมหนูก็อยากจะทำอะไรอย่างที่พ่อสอนบ้างสังคมเป็นอย่างไรถ้าหากทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่พูดไม่เห็นไม่เป็นอะไรการไม่ต่อต้านก็ไม่ต่างจากการสนับสนุนให้เกิดขึ้นไม่ใช่หรอครับพ่อฉันพูดเสียงดังและอีกอย่างหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูจะไปแต่พ่อเห็นแกก็ออกไปทุกทีหนูเนี่ยนะออกไปทุกทีเกือบปีแล้วมั้งที่หนูแต่นิ่งเฉยไม่ได้ออกไปไหนก็เพราะต้องอยู่ดูแลพ่อนี่แหละหยุดขึ้นเสียงสักทีแกไม่ต้องมาคอยดูแลฉันฉันดูแลตัวเองฉันได้ไม่ต้องมายุ่งน้ำตาของฉันไหลออกมาตอนไหนก็ไม่แน่ใจฉันกระทืบเท้าวิ่งเข้าห้องแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงรู้สึกเสียใจที่สุดพ่อไม่เคยเข้าใจฉันเลยแน่ละสิพ่อก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องทำหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งจะไปเข้าใจอะไรเรื่องประชาธิปไตยและการเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมในเมื่อไม่อยากให้ยุ่งฉันก็จะไม่ยุ่ง

ดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณหดหายไปอย่างช้าๆฉันยืนฟังวัยรุ่นหลายคนที่เป็นแกนนำสลับกันพูดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมกับปรบมือโห่ร้องไปตามบรรยากาศรอบข้างอย่างเหนื่อยซึ่งอาจพูดได้ว่าฉันไม่มีกระจิตกระใจที่จะฟังมากกว่าจะพูดว่าฉันตั้งใจฟังใช่ฉันกำลังเป็นห่วงและกังวลถึงพ่อที่อยู่บ้านเพียงลำพังขณะที่ฉันกำลังยืนเหม่อมองก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรี่ยยอดอาคารอยู่นั้นเพื่อนๆก็พากันสะกิดให้ฉันดูชายที่ใต้เสาก้านใบบัวซึ่งกำลังยืนคุยอย่างออกรสชาติกับฟิกเกอร์ตุ๊กตาหมีแบบบริกสองตัวที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำมาตั้งไว้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสียดสีความคลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์มากกว่าเพื่อนร่วมชาติแน่นอนว่าชายคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพ่อฉันหลบตัวหลังกลุ่มเพื่อนเพราะไม่อยากให้พ่อเห็นไม่ใช่ว่าฉันอายแต่ว่าเพราะฉันไม่อยากให้พ่อลากฉันกลับบ้านในตอนนี้และฉันก็อยากรู้ว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่อีกหลายนาทีต่อมาพ่อก็เดินฝ่าฝูงคนไปถึงด้านหนึ่งของทางลงฉันพยายามเดินตามไปห่างๆโดยไม่ให้พ่อสังเกตเห็นพ่อคุกเข่าลงหาของในกระเป๋าสะพายอยู่พักหนึ่งจากนั้นพ่อที่ตอนนี้สวมหมวกแก๊ปไปเก่งที่มีตราสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนพยายามเดินเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนจนลงไปถึงด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่พยายามโบกไม้โบกมือเหมือนต้องการให้เจ้าหน้าที่ถอยห่างออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางทีพ่ออาจจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในนั้นแต่สัญชาตญาณฉันรู้สึกเป็นห่วงพ่อยังบอกไม่ถูกฉันจึงตัดสินใจเดินฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าไปหาพ่อกลับบ้านเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้ชุมนุมที่ด้านหลังดังขึ้นมาไม่นานน้ำแรงดันสีฟ้าก็ถูกฉีดออกมาแทบจะพร้อมๆกับเสียงปืนดังสนั่นและกระสุนยางที่ปลิวว่อนไปรอบบริเวณความชุลมุนวุ่นวายทุกอย่างรอบด้านของฉันเหมือนหยุดนิ่งฉันวิ่งตรงเข้าหาพ่อทั้งน้ำตาพร้อมกับสวมกอดพ่อไว้แน่นที่สุดโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้ว

ลางความสับสนอลหม่านมีคนกอดแล้วก็ดึงแขนผมให้ลุกขึ้นพางตะโกนว่าวิ่งแล้วก็ลากผมให้วิ่งตามไปสัญชาตญาณของผมรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผมยังยืนเซ่อซ่าอยู่กลางถนนที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ดังนั้นผมจึงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเสียงคนตะโกนโหกเวกเสียงออกคำสั่งเสียงสะบดเสียงกรีดร้องเสียงกระสุนปืนที่ด้านหลังค่อยๆห่างออกไปทุกทีผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นแต่ทุกอย่างรอบตัวตอนนี้ก็ค่อยๆสงบเงียบมากขึ้นตามระยะทางที่วิ่งห่างออกมาหลังจากที่วิ่งคดเคี้ยวเข้าออกซอยต่างๆมาสักพักคนที่ลากแขนผมมาก็หยุดลงพลันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหอบหายใจจากความเหนื่อยล้าอย่างเต็มที่หนูว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะพ่อพร้อมกับหยิบเอาน้ำเปล่าออกมาล้างหน้าล้างตาเพื่อช่วยบรรเทาความแสบร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่อีกนิดหน่อยให้กับผมซึ่งนั่งพักอยู่ที่ริมฟุตบาทพ่อมาทำอะไรที่เนี่ยทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายรู้ไหมเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมแม้สีหน้าจะแสดงความขุ่นมัวแต่ก็พลันหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าผมยังคงเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรออกมาในยามนี้เสียงอึกทึกบนท้องถนนได้เงียบหายไปจนหมดสิ้นแล้วเธอก็ยังคงมองหน้าผมผ่านดวงตาที่เริ่มเปียกชุ่มด้วยน้ำตาอยู่ใต้เสาไฟฟ้ากล่อนเก่ามือเรียวบางทั้งสองข้างของเธอนั้นสั่นระริกลมหายใจแรงหลายครั้งจนไหลสะท้อนขึ้นลงสักครู่เธอก็กล่าวขึ้นเบาๆว่าพ่อหนูขอโทษพ่อจำหนูได้ไหมหนูไม่ดีเองหนูขอโทษผมต้องสารภาพว่าขณะที่เล่ามาถึงตอนนี้ผมอดที่จะสงสารสาวน้อยที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้เธอใส่เสื้อบริสุทธิ์อย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นและเธอก็กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสังคมอย่างที่ควรจะทำนั่นทำให้ผมตระหนักได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจริงๆและจนถึงวันนี้มันก็ไล่ล่าผมมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายจนบางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อเรียนรู้ในความยากลำบากจะเห็นว่ามันทำให้ประชาธิปไตยแล้วก็ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นเหมือนการฉีดวัคซีนที่เจ็บแต่มันจะทำให้เราแข็งแรงสังคมยังต้องการคนที่เสียสละแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นเพราะหากกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะฝ่ายไหนเราก็มีจุดประสงค์ไม่ต่างกันไม่มีใครอยากทำให้ประเทศชาติวอดวายเพียงแต่เราและเขามองวิธีไปถึงจุดหมายคนละวิธีกันถ้าเราพยายามเข้าใจอีกฝ่ายด้วยการเปิดพื้นที่ในใจพูดคุยกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติร่วมเครือญาติร่วมสังคมก็คงจะดีหากกล่าวในอีกทางหนึ่งน้ำตานี้ได้จุดประกายความรักที่เรียบง่ายที่สุดท่ามกลางแสงไฟมัวซัวที่ส่องให้เห็นเส้นทางในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์พอคิดได้ดังนั้นความสุขใจและก็ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานอย่างหนึ่งจนสำเร็จผลสมใจก็ผุดขึ้นมาแต่ทันทีแล้วก็ริมฝีปากของผมก็เบาบางลงและหลังจากนั้นผมก็พูดขึ้นว่าจำได้สิทำไมพ่อจะจำนางฟ้าตัวน้อยของพ่อไม่ได้ล่ะผมยังกล่าวไม่จบประโยคน้ำตาก็รื้อขอบตาของผมไปด้วยเหมือนกันให้ตายสิผมไม่ได้อ่อนแอลงนะแต่ถ้าไม่ระวังฝุ่นผงเล็กๆอย่าง PM 2.5 ก็จะลอยเข้าตาได้เหมือนกันเธอโผล่เข้ากอดผมเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กที่เมื่อหกล้มทีไรก็จะวิ่งร้องไห้เข้ามากอดเพื่อให้ผมปลอบโยนแต่ครั้งนี้แตกต่างไปตรงที่เราต่างก็ปลอบประโลมความรู้สึกของกันและกันให้กลับมาดีเหมือนเดิมระหว่างทางกลับบ้านผมขอให้แวะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อชื่นชมความสวยงามของแสงไฟยามสนธยาที่ถูกประดับประดาไว้อย่างงดงามเต็มถนนราชดำเนินให้เต็มสองตาแล้วก็เพื่อมองหาความทรงจำที่อาจจะล่องหนหรือว่าตกหล่นอยู่ตามรายทางซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตไว้อย่างกล้าหาญให้เต็มหัวใจรวมทั้งจะขอเก็บความรู้สึกที่มีในตอนนี้บันทึกไว้ในเครื่องอัดเสียงซึ่งน่าจะช่วยผมนึกถึงมันได้ในยามที่ผมไม่เหลือความทรงจำใดๆอีกขณะที่พ่อกำลังยืนดูความสวยงามของไฟที่ประดับประดาเต็มถนนราชดำเนินอยู่นั้นฉันกำลังแก้ไขเครื่องบันทึกเสียงที่น่าจะเสียหายจากเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฉันเอาอุปกรณ์ที่หลุดออกมาประกบเข้าไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนัก
จากนั้นจึงลองทดสอบดูเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้เสียงของพ่อในเทปดังชัดเจนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลและการสมองเสื่อมของผมก็แย่ลงเรื่อยๆแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ผมกำลังจะออกไปตามหาลูกสาวที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยผมจะออกไปตามหาลูกสาวคนเดียวของผมให้กลับบ้านผมออกไปตามหาลูกสาวคนนี้ด้วยความหวังว่าเธอจะปลอดภัยผมออกตามหาเธอเพื่อจะบอกกับเธอว่าที่ผ่านมาผมรักเธอมากขนาดไหนออกตามหาเธอเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะจำเธอไม่ได้และผมอาจจะอยู่กับเธอได้อีกไม่นานทั้งที่อยากจะอยู่กับเธอเป็นนานเท่านานบ้านของผมอยู่ที่บ้านเลขที่ไม่ต้องรอฟังจนจบฉันวิ่งเข้าไปกอดพ่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับบ่อน้ำตาที่พังทลายลงมาอีกครั้ง

ทำไมผมถึงมายืนดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนกลางคืนแบบนี้ล่ะผมครุ่นคิดขณะที่มือก็นวดขมับด้านขวาที่ปวดขาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายที่กระตุกเป็นระยะหลายเดือนต่อมาในระหว่างที่รอลูกสาวจัดเตรียมของใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับเราสองคนพ่อลูกในการเดินทางไปเป็นอาสาสมัครให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์และหน้าที่บนวิถีประชาธิปไตยให้เรียบร้อยอยู่นั้นผมก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปกดปุ่มบันทึกสีแดงสดที่กล้องวิดีโอที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นตั้งหากเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจผมยังคงถ่ายทอดเรื่องราวที่มีอยู่ในความทรงจำไม่จบแต่เมื่อเธอยื่นหน้าเข้ามาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมจึงได้แต่โบกมือให้เธอรอก่อนและจึงพูดกับกล้องวิดีโอต่อจากที่ค้างเอาไว้ผมเลือกไม่ได้ที่อาจจะต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะอาการสมองเสื่อมแต่ผมเลือกได้ที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องร่วมกับลูกสาวที่รักของผมเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังประชาธิปไตยให้แบ่งบานในหมู่เยาวชนของชาติอย่างที่ควรจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเอาไว้ระลึกถึงในยามที่ความทรงจำสูญหายไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะผมเชื่อว่าแม้ความทรงจำในสมองจะเลือนหายแต่มันไม่เคยหายไปจริงๆจิตใจของผมรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นตลอดไปผมเอื้อมือไปปิดกล้องวิดีโอที่ด้านหน้าแล้วก็ถอยกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆเลือนหายไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่นะคะมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา7งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดรปิศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างรอบคอบโดยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
7: นายคุณพัชรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201 เป็นต้นไปจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าตามประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึงหน่วยละ6บาท80สตางค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกแนะเตรียมเอกสารให้พร้อมนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันจันทร์แบบนี้นะคะกลับมาเจอกับปานได้นะเวลา21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกากับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวของศิลปะแห่งการแบ่งเวลาที่เปลี่ยนชีวิตให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบทความนี้นะป่านได้มาจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแบ่งเวลาในแต่ละวันของเรานะคะว่า24ชั่วโมงเท่ากันของทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาแบบไหนนะคะถึงจะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎการแบ่งเวลานี้นะคะเป็นกฎที่เขาเรียกว่า888นั่นเองก็คือ8 3ตัวนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ1วันของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราต่างกันแตกต่างกันไม่ใช่จำนวนเวลาที่มีแต่เป็นเวลาหรือว่าวิธีการที่เราเลือกจะแบ่งเวลาหรือว่าเลือกที่จะใช้เวลาที่เรามีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้เราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบที่คือเป็นการใช้ชีวิตแบบตลอดเวลาในทุกวันที่เราต้องเริ่มเช้าวันใหม่นะคะด้วยรายการต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยคือหลายครั้งนะเราต้องทำงานนู่นงานนี่งานที่ทำงานอย่างบางคนมีงานบ้านด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะก็มีการบริหารจัดการเวลาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าหลายคนนะคือทำอะไรหลายอย่างบริหารจัดการเวลาหลายอย่างได้นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ลืมจัดการเวลาเลยก็คือเวลาของตัวเองค่ะกลายเป็นว่าในวันที่มีความยุ่งเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เราจะยุ่งทุกๆวันสังเกตไหมคุณผู้ฟังวันไหนที่เรามาทำงานนะคะบางทียุ่งทั้งวันเลยนะทำงานทั้งวันจนบางทีก็เป็นปกติไปแล้วนะคะแล้วการที่ดันเป็นใครที่มีเวลาว่างเนี่ยอุ๊ยน่าอิจฉาจังเลยมีเวลาว่างด้วยนะคะคือเขาบอกว่ามีแนวคิดที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะจากกว่า1ศตวรรษที่คือหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหานี้มาตลอดเลยเขาก็บอกว่ามันมีกฎแห่งการแบ่งเวลาอยู่ก็คือหลัก888นะคะแนวคิดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มุ่งสอนใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะแต่ว่าชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าระหว่างการทำงานการใช้ชีวิตหรือการพักผ่อนเนี่ยเราให้เวลากับสิ่งไหนมากเกินไปหรือกำลังละเลยสิ่งไหนมากเกินไปหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือมันยังไม่มีความสมดุลในชีวิตนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังบางคนนะ24ชั่วโมงเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยอยู่กับงานเวลาว่างก็คือเวลานอนคือกินข้าวเนี่ยบางทีคือทำงานไปด้วยกินข้าวไปด้วยหรือแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยนะคะแล้วก็บางคนถ้าไม่มีเวลาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะอาจจะแบ่งเวลาให้งานมากเกินไปเวลาในการพักผ่อนออกไปออกกำลังกายบ้างใช้ชีวิตบ้างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะในจุดนี้ฉะนั้นการมีหลัก888ตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้เรากลับมันตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเราแบ่งเวลาได้ดีแล้วหรือเปล่าแล้วการแบ่งเวลาที่ไม่ดีเนี่ย

มันส่งผลอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าจุดกำเนิดของแนวคิด888เนี่ยยังไงเป็นยังไงนะคะแล้ว8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงที่บอก3ช่วงนี้เนี่ยเขาแบ่งเอาไปทำอะไรบ้างนะคะตามแนวคิดนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้ากับสาระสารพันค่ะ

0: ธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
3: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
1: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: กลับมาอยู่กับช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะคะก็เกริ่นกันไปเนาะถึงความสำคัญในเรื่องของการแบ่งเวลานะคะในแต่ละวันว่าเราแบ่งเวลาให้กับอะไรบ้างนะคะทำงานมากเกินไปหรือเปล่าบางคนอาจจะพักผ่อนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนเรื่องแนวคิดนี้นะคะที่ป๋าเล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงแรกนะคะก็คือแนวคิด888นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดี1วันมี24ชั่วโมงนะคะ888นี่ก็คือแบ่ง8ชั่วโมงเนี่ย3ช่วงนะคะย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดกันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมราวๆศตวรรษที่19ค่ะภาพของการทำงานในเวลานั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าแตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเลยโรงงานจำนวนมากเต็มไปด้วยแรงงานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องจักรวันหนึ่งเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วก็12-16ชั่วโมงนะคะบางคนเริ่มงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะแล้วคือพอเลิกงานเนี่ยพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะในยุคที่ยุคนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าให้ความสัมพันธ์กับคำว่าสมดุลของชีวิตนะหรือว่าบางคนถ้าแบบทันสมัยหน่อยนะก็อาจจะใช้คำว่า work life balance นะคะคืองานกับชีวิตเนี่ยต้องสมดุลกันนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยยุคที่คำว่าสมดุลของชีวิตยังไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะแล้วเวลาส่วนใหญ่ของผู้คนก็ส่วนใหญ่เลยนะถูกแลกไปกับการทำงานในขณะที่การพักผ่อนอะไรสุขภาพอะไรแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะกลายเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับท้ายๆเลยท่ามกลางบริบทแบบนี้นะคะในปีคศ1817ค่ะโรเบิร์ตโอเว่นนะคะซึ่งเป็นนักปฏิรูปสังคมชาวอังกฤษเขาเสนอแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงอิทธิพลมากต่อโลกการทำงานนะคะก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ8ชั่วโมงแรกคือการทำงาน8ชั่วโมงถัดมาคือการใช้ชีวิตและการพักผ่อนนะคะและอีก8ชั่วโมงเนี่ยก็คือการนอนหลับถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆเลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นแนวคิดที่ท้าทายค่านิยมในยุคนั้นมากเลยเพราะอย่างที่บอกยุคนั้นเขาทำงานก็คือต้องใช้คำว่าหามรุ่งหามค่ำเลยนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสิทธิแรงงานในหลายประเทศก่อนจะพัฒนาเป็นมาตรฐานของเวลาการทำงานในปัจจุบันนั่นเองนะคะคือ8ชั่วโมงต่อวันที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเนี่ยคือก็เป็นเวลามาตรฐานในการทำงานของเราถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงงานอย่างเดียวนะแต่มันสะท้อนความจริงของพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยสามารถจัดสรรทุกสิ่งให้มีความสมดุลในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้แนวคิดนี้เนี่ย แพร่กระจายไปแล้วก็กลายเป็นสิทธิของแรงงานในยุคปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้นะถ้าทำงานเกินเวลา8ชั่วโมงมันต้องมีค่าล่วงเวลาใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบกันดีตามกฎหมายนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือทำงานกันจนแบบว่าแทบจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไม่รู้อันไหนเช้าอันไหนเย็นเพราะว่าทำงานทั้งวันเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาอื่นๆตามมาปัญหาสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามแบบเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะแต่พอเรื่องนี้ถูกนำมาพูดถึงเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายต้องฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะการที่เราทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจนอีกสิ่งนึงเนี่ยถูกละเลยแล้วก็ไม่ถูกเห็นถึงความสำคัญทั้งที่จริงๆการพักผ่อนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันว่า8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ย8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยในกฎ888เนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเขาพูดถึงเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเราจะแบ่งแต่ละ8ชั่วโมงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะ8ชั่วโมงแรกค่ะเป็นเวลาของการสร้างคุณค่าหรือช่วงเวลาแห่งการทำงานค่ะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเององค์กรสังคมนะคะงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่แหล่งรายได้อย่างเดียวนะแต่มันพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะได้เติบโตได้ค้นหาความหมายของชีวิตเราในอีกมิติหนึ่งนะคะแต่เขาบอกว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังเข้าใจว่าการทำงานมากขึ้นหมายถึงความสำเร็จที่มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้นะคะแต่ว่าวัดจากคุณภาพของสิ่งที่สร้างขึ้นมาในแต่ละชั่วโมงนะอย่าพยายามเพิ่มเวลาให้กับงานนะคะแต่จงเพิ่มคุณค่าให้กับเวลาที่ใช้ทำงานนะคะถ้าเราทำงานอย่างมีเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญได้อะไรมาก่อนอะไรมาหลังอันไหนสำคัญมากสำคัญน้อยบริหารพลังงานของเราได้อย่างเหมาะสมนะคะงานจะไม่ใช่ภาระที่เราต้องแบกรับแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมีความหมายนั่นเองนะคะนี่คือ8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงแรกคือ8ชั่วโมงแห่งการทำงานทำงาน8ชั่วโมงนี้ทำงานให้เต็มที่นะคะใช้กำลังความรู้ความสามารถให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าทำงานเยอะแล้วประสิทธิภาพไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความหมายนะการทำงานเนี่ยหมายถึงว่าใน8ชั่วโมงนี้จะต้องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องใช้ทั้งกำลังความคิดกำลังความรู้กำลังความสามารถหรือพละกำลังนะคะในบางทีแต่เราควรจะใช้พลังงานในการทำงานในอย่างเต็มที่เลย8ชั่วโมงนี้นะคะอ้าวมาดู8ชั่วโมงที่2กันนะคะ8ชั่วโมงที่2เนี่ยเขาบอกเป็นเวลาแห่งการใช้ชีวิตช่วงนี้แหละคือช่วงที่ผู้คนมักจะมองข้ามที่สุดหลายคนเลิกงานแล้วกลับสู่วงจรเดิมๆจนลืมไปว่าการมีชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะช่วงเวลา8ชั่วโมงนี้เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ของครอบครัวมิตรภาพไปทำงานอดิเรกที่เราชอบออกกำลังกายบ้างอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังความสุขมันไม่ได้เกิดจากตำแหน่งหรือว่ายอดเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวนะอันนี้ทั้งบทความเขียนไว้นะคะแต่เกิดจากความสัมพันธ์ประสบการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่มีความหมายต่างหากนะจริงปันก็เชื่อในคำนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าการมีเงินมันดีเราก็อยากจะทุ่มเทเวลาในการหาเงินนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อความสุขให้กับตัวเราแต่บางทีเนี่ยเราละเลยสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเราจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปจนบางทีทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเราเสียกลายเป็นว่าเงินที่หามาเนี่ยเอาไปใช้รักษาตัวเองซะงั้นนะไม่ได้เอาไปใช้ชีวิตนะคะคือเขาบอกว่ามีคำกล่าวที่น่าสนใจว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงินและใช้เงินเพื่อเยียวยาชีวิตที่สูญเสียไประหว่างหาเงิน แต่ประโยคนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะแต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตของคนจำนวนมากในยุคนี้ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วบางครั้งค่ะคำถามที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเออเราทำงานหนักมากพอหรือยังแต่คำถามที่สำคัญคือเรายังเหลือเวลาให้ใช้ชีวิตมากพอหรือเปล่านะคะตรงนี้แหละที่พอปั่นได้อ่านบทความนี้นะปั่นก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งเวลาได้นะคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นจะต้องทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทั้งชีวิตของเราเลยนะคะแต่เราสามารถอยู่กับหลายๆอย่างในชีวิตที่เราจะแบ่งเวลาให้ได้แบ่งเวลาให้ตัวเองได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ออกไปใช้ชีวิตแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจที่เรามีอยู่อันเดียวเนี่ยให้มันดีนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะส่วน8ชั่วโมงสุดท้ายค่ะคือการนอนหลับคุณผู้ฟังนอนหลับพักผ่อนทุกวันนี้บางคนยังนอนไม่ถึง8ชั่วโมงเลยนะอ่ะพูดก็พูดกันตรงๆนะคะคือนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันต่อรองกับตัวเองมากที่สุดปันว่าหลายคนเป็นนะเพราะว่าคือรู้แหละว่าต้องนอนเร็วแต่พอวันทั้งวันเราใช้เวลาไปกับการทำงานทำนู่นทำนี่ไอ้ช่วงเวลานอนนี่แหละที่เรามักจะไปเบียดเบียนมันเอามาทำอย่างอื่นนะคะเอามานั่งเล่นมือถือนั่งทำอะไรที่เราอยากทำแล้วมันก็ดึกล่วงเลยเวลาไปกลายเป็นว่านอนดึกไปอีกนอนไม่ถึง8ชั่วโมงนะคะยอมลดเวลานอนเลยบางคนหนักเข้าไปอีกแลกเวลานอนกับการทำงานเข้าไปอีกนะคะคือแม้แต่ความสำเร็จเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เนาะมันกัดกร่อนคุณภาพชีวิตเราไปมากขนาดไหนนะคะฉะนั้นบทความนี้ที่ปั่นนำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยได้ทำหลายๆอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะทำหลายๆอย่างให้ชีวิตเรามันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งานไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองเลยรู้ตัวอีกทีคือร่างกายพังไปแล้วแล้วมันกู้คืนมาไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเรามีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะคืองานเนี่ยก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้ท้าทายได้ใช้ความสามารถได้พัฒนาตนเองนะคะก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้สร้างองค์กรที่ดีนะคะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือว่าบางคนอาจจะทำงานเพื่อสังคมด้วยนะคะนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีช่วงเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะนอกเหนือจากงานอื่นๆปันเชื่อว่าหลายคนมีงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่อยากทำนะคะฉะนั้นเราสามารถแบ่งเวลาได้นะใครยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเริ่มจากกฎนี้ก่อน888นะคะ8แรกคือการทำงาน8ที่2เนี่ยคือการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับงานอดิเรกสิ่งที่เราชอบอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้หรือว่าเพื่อทำให้จิตใจเรามีความสุขนะคะได้ผ่อนคลายบ้างและอีก8ชั่วโมงสุดท้ายสำคัญมากๆเลยคือการนอนหลับนะคะนอนหลับให้ดีนอนหลับให้เต็มที่นอนหลับให้เพียงพอเราจะสามารถฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบหรือความชอบของเรานั่นเองนะคะก็เป็นบทความดีๆนะคะจากวารสารทิศไทยนะที่วันนี้ปานำมาฝากคุณผู้ฟังกันเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูมันอาจจะดูยากหน่อยในช่วงแรกๆในการปรับตัวนะคะแต่ปานเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวได้ทำได้ตามนี้เนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้น8ชั่วโมงก็ได้นะคือบางคนอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆก็อาจจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปันได้ใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์เวลา 21:00 นจนถึง 22:00 นค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ปันต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้พร้อมมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้ครบถ้วน
6: นางสาวตรีสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกลุ่มออสโลทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2และ3ได้นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570เรียกร้องตรวจสอบความคุ้มค่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณลง 1.3
7: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ในกองทัพพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและเน้นการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพันเอกสุภชาติสะสมทรัพย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในแผนงานยุทธศาสตร์การปรับลดงบประมาณร้อยละ 2-20 นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านการป้องกันประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงพิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,380 รายและสูญหายอีกกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลดธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13วันซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์อย่างไรก็ตามรัฐบาลเนปาลยังไม่วางแผนจัดพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังทีมกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12คุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อเดือนเมษายน2496กับวงสุนทรภพนะคะเป็นแผ่นตราวิทยุอส.และเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภพจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะวิมานทลายครวญสวาทหากภาพเธอมีวิญญาณ3เพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธ

ท่านผู้ฟังคะครูสิริยงยุทธแต่เดิมนั้นรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรค่ะต่อมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482คุณวิราชโอสถานนท์อธิบดีกรมโฆษณาการในขณะนั้นได้ขอโอนนักดนตรีจากกรมศิลปากรเพื่อจะมาจัดตั้งวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการครูสิริก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีนั้นที่ได้โอนมาทำหน้าที่เป็นนักดนตรีโดยเป็นผู้เล่นเปียโนประจำวงค่ะนอกจากนั้นครูสิริก็ยังมีผลงานในการแต่งเพลงพอสมควรนะคะส่วนมากท่านก็จะแต่งทำนองอย่างเช่นที่เราฟังจบไปแล้วคือวิมานทลายครวญสวาทและหากภาพเธอมีวิญญาณฟังเพลงผลงานของครูสิริอีก3เพลงคุณวินัยค่ะตกดึกนึกเศร้าชั่วคืนเดียวและเงาแห่งความหลังเพลงหลังนี้คุณวินัยขับร้องกับคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสริยงยุทธและคำร้องโดยครูแก้วค่ะต่อได้เสียงของคุณสุปนีพุกสมบุญสามเพลงรักฉันตรงไหนสายตาสายใจและดื่มน้ำรัก

ครูสิริยงยุทธเกษียณอายุราชการจากกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่20กันยายน2517ค่ะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6เมษายน2548ฟังเพลงผลงานของครูสิริยงยุทธกับครูแก้วอีก4เพลงนะคะคืออุบลรัตน์กำสวนรัก2เพลงนั้นคุณชวลีช่วงวิขับร้องค่ะเพลงที่3ฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบยวาทและเพลงที่4ชะอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ในระยะแรกของการก่อตั้งวงกลมโฆษณาการก็จะมีครูล้วนควันธรรมเป็นนักร้องอยู่ด้วยค่ะและมีอยู่ครั้งหนึ่งครูล้วนได้แต่งคำร้องเพลงชื่อฝ่ายสูงและครูสิริยงยุทธก็ใส่ทำนองให้ได้มีการนำเพลงฝ่ายสูงนี้ขับร้องออกอากาศ 2-3 ครั้งทั้งโดยครูล้วนเองและสุนทรภรณ์แต่ไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงฝ่ายสูงศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลจะเป็นผู้ขับร้องให้ท่านฟังค่ะโดยครูสิริยงยุทธดีดเปียโนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราพร้อมปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการล้นงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์จุรีมาศในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
7: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝังแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570 พื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแบบบูรณาการเดือนตุลาคมนี
8: ้นายพรพรหมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการรับซื้อของเก่าบริเวณซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยโดยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการลักลอบตัดสายไฟแล้วนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งด้านสาธารณสุขในฐานะกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครองรวมถึงการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีร้านรับซื้อของเก่าทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ577แห่งและมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำนักอนามัยอยู่ระหว่างติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอนบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

เพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยวงกลมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงค้างแรมในป่าโดยคุณภาหวังในธรรมขับร้องค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงค้างแรมในป่าจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499โดยคุณภาหวังในธรรมเป็นผู้ขับร้องค่ะคุณภาหวังในธรรมเป็นศิลปินกรมศิลปากรนะคะคุณภานอกจากจะมีผลงานการขับร้องของกรมศิลปากรตามต้นสังกัดของคุณภาแล้วนะคะยังมีโอกาสขับร้องเพลงนอกกรมศิลปากรด้วยอย่างเช่นเพลงวันเพ็ญคุณภาขับร้องกับคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องวันเพ็ญปี2480คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนทำนองโดยท่านผู้หญิงพงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์เพลงที่2เงาไม้จากภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งปี2483คำร้องโดยภริยาโกมารกุลมนตรีทำนองโดยท่านผู้หญิงพงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์และเพลงที่3ดัชนีฉายไลคุณภาขับร้องกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากละครเรื่องดัชนีนางค่ะคำร้องเป็นของอิงออนหรือศักเกษมหุตาคมทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติรวม3เพลงที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณณภาหวังในธรรม

นั่นคือเพลงที่คุณภาหวังในธรรมขับร้องนะคะมีเพลงวันเพ็ญเงาไม้และดัชนีฉายไหลสำหรับการบรรเลงของวงกรมศิลปากรคุณภาหวังในธรรมก็เป็นนักร้องเสียงโซเปรโนและคุณภาก็ยังขับร้องเพลงไทยในท่วงทำนองของสากลได้อย่างดีทีเดียวบรรเลงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรจะเลือกมา2เพลงนะคะลาวเจริญศรีและลาวดวงเดือน

นอกจากเพลงต่างๆที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องแล้วก็ยังมีโอกาสไปขับร้องเพลงโฆษณาสินค้าด้วยเป็นการโฆษณายาสีฟันยี่ห้อหนึ่งสมัยนั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมียาสีฟันยี่ห้อนี้อยู่หรือเปล่านั่นก็คือการโฆษณายาสีฟันไอปนาคุณนภากับล้วนควันธรรมขับร้องด้วยกัน

วันนี้เราได้ฟังเพลงและลีลาในการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงลักษณะต่างๆแล้วนะคะก็จะขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ค่ะคราวนี้เราจะฟังเพลงของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณวินัยเป็นศิษย์ของคุณพยงมุกดาตั้งแต่เล็กๆก็มีผลงานบันทึกแผ่นแล้วนะคะหลายเพลงทีเดียวคืนนี้ฟัง3เพลงจากเสียงของเด็กชายวินัยพันธุรักษ์เมื่อปี2507ขวัญใจนักเรียนเด็กขายเพลงและเด็กชายขายเบอร์ทั้ง3เพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะ

ต้องเคารพครูศักดิ์ศรีต้องครูเธอ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสมัยยังเป็นเด็กชายเมื่อปี2507นะคะโดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงให้ขับร้องหลายเพลงคราวนี้มาฟังนักร้องเพลงโหซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วนั่นคือเพชรพนมรุ้งค่ะฟังเพลงเริงรถไฟต่อด้วยสังสรรหันษาสองเพลงนี้ผลงานของครูวิมลจงวิไลนะคะและสื่อสารมวลชนเพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งฟังการขับร้องเพลงโหของคุณเพชรพนมรุ้งได้เลยค่ะเริ่มด้วยเริงรถไฟ

นี่ฟังเพลงที่คุณเพชรพนมรุ้งขับร้องอีกเพลงหนึ่งคือเพลงทะเลสะอื้นผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะสุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาปฏิบัติมาฟังธรรมะให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเย็นมีความนุ่มนวลในช่วงของจิตตะวิเวกรายการที่จะพาท่านได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสให้เห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงหัวข้อที่เราจะทำการพิจารณาภาวนาในวันนี้คือการเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความเป็นธรรมชาติธรรมดาของความตายที่มันอยู่ใกล้กับการเกิดนิดเดียวตัมบะเวลาเราจะเจริญมรณสติคือการระลึกถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้อยู่สองขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราจะมานึกถึงแต่ความตายความตายอันนั้นมันขั้นตอนเดียวมันจะผิดแต่วิธีการนั้นต้องมีสองขั้นตอนเสมอท่านผู้ฟังในอันดับแรกทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราจะต้องมาพิจารณาถึงมรณสติเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายท่านผู้ฟังแต่จะคิดถึงเรื่องความตายคิดถึงเรื่องการพัดพลากบางคนกังวลใจบางคนไม่สบายใจบางคนแบบโอ้วุ่นวายใจแสดงว่ายังมีความกลัวการพัดพลาดกลัวความตายอยู่อันนี้ต้องเจริญมรณสติเลยเพราะการเจริญมรณสติจะทำให้เราไม่กลัวตายไม่กลัวการพัดพลาดแต่สามารถที่จะพร้อมรับมืออยู่กับมันได้คุยได้พูดได้ไม่กังวลใจมีความสบายใจด้วยท่านเคยตรัสไว้ท่านผู้ฟังว่าถ้าเรากลัวสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นภัยสิ่งไหนเป็นภัยสิ่งนั้นมีทุกข์ในที่นี้ถ้าบอกว่าเรากลัวทุกข์โอ้ฉันก็จะหนีทุกข์ทุกข์มันไม่ได้มีไว้ให้หนีไงทุกฝังถ้าเราจะหนีทุกข์นั่นคือเราปฏิบัติผิดแต่ทุกข์มีไว้ให้ทำความเข้าใจให้พุ่งเข้าหาให้ใส่ใจให้สนใจให้รอบรู้ตั้งใจคำว่าปริญญาความรอบรู้ความเข้าใจคือสนใจไปในสิ่งนี้เปรียบไว้เหมือนกับแผลท่านผู้ฟังแผลคุณเจ็บอ่ะคุณก็ต้องใส่ยาตรงนั้นไงก็ถ้ามันไม่เจ็บมันไม่มีปัญหาเราไม่ต้องสนใจมันเพราะว่ามันไม่มีปัญหาผิวหนังตรงไหนที่เรียบสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็สบายๆไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีอาการคันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตรงนั้นเนี่ยเราต้องใส่ใจสนใจไปตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังมันคือทุกข์ทุกข์เราต้องสนใจใส่ใจเหมือนแผลคุณต้องใส่ยาแต่ไปใส่ยาตรงที่มันไม่เป็นแผลมันก็ไม่ถูกนะต้องใส่ยาตรงที่มันเป็นแผลด้วยมันถึงจะหายตรงไหนเป็นแผลไม่ใส่ยาแต่ไปใส่ยาตรงที่ไม่เป็นแผลมันไม่หายนะหมอก็บอกให้ยาหยอดตาไอ้นี่เดินไปหยอดตาเหมือนแต่หยอดตาตุ่มมันไม่หายเพราะตาตุ่มไม่ได้เป็นอะไรถ้าเรามีทุกข์เราต้องรักษาที่ทุกข์ตรงไหนคือทุกข์ก็ตรงที่เราไม่สบายใจนั่นแหละตรงไหนเรากังวลใจตรงไหนเรากลุ้มใจตรงไหนเรายังไม่เข้าใจความสบายใจความเข้าใจ
จะเกิดได้ตรงนั้นทุกนี่แหละมันจะทำให้เราพ้นทุกได้แต่การที่จะพ้นทุกได้ไม่ใช่ว่าหนีทุกพ้นทุกไม่ใช่อย่างนั้นเราจึงต้องเข้าใจทุกเราจึงจะพ้นทุกได้นี่คือให้เหตุผลก่อนนะทุกฝั่งว่าทำไมเราถึงต้องมาทำการพิจารณาเรื่องความตายเพราะเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายความตายเป็นอะไรเป็นทุกข์สิทุกข์แน่นอนดูฟังทุกข์อยู่ในโลกเราจะพ้นจากทุกข์ได้คุณต้องเข้าใจทุกข์ถ้าไม่เข้าใจทุกข์พ้นทุกข์ไม่ได้จะเข้าใจได้ต้องใส่ใจในมันต้องสนใจมันอีกครั้งนึงนะเหมือนแผลนะก็ถ้าไม่มีแผลมันจะไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาแผลนั่นมันคือทุกข์คุณจะหายจากแผลได้ไม่ใช่ว่าหนีแผลไม่ใส่ใจแผลไม่ใช่คุณยิ่งต้องใส่ใจแผลเลยแผลอะไรจากเชื้อประเภทไหนเป็นแผลอุบัติเหตุหรือแผลจากเชื้อภายในมันวิธีรักษาคนละอย่างเราต้องใส่ใจในมันคือสนใจในทุกข์ในที่นี้เราเจาะมาเรื่องของความตายสนใจใส่ใจเพื่ออะไรรับรู้มันรับรู้แล้วยังไงเราจะพ้นเราจะอยู่เหนือเราจะรักษาให้มันหายได้เหนือจากมันพ้นจากมันคือมันไม่เป็นแผลต่อไปมันไม่เป็นทุกข์ของเราอีกต่อไปวิธีการทำท่านผู้ฟังเราจะเจริญมรณสติในขั้นที่หนึ่งให้ทำความเข้าใจว่าความทุกข์ในที่นี้คือความตายนี่นะมันง่ายมากเหตุแห่งความตายของคนเรามีมากบัวฟังมากจนว่าไม่รู้จะนับยังไงแล้วเราอยู่ห่างจากความตายเนี่ยนิดเดียวนะท่านบัวฟังได้เห็นภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสึนามิอย่างเงี้ยหรือเกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลเนี่ยโอ้โหภูเขาน้ำแข็งมันถล่มลงมาพัดพาทั้งซากเศษสิ่งใดๆความตายคลาดจากความเป็นนิดเดียวนะทุกคนนี้ไม่ทันถูกน้ำพัดไปบึ้มตายเลยคนเดินมาข้างๆกันคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปคนหนึ่งหลุดออกมาได้นอกกระแสน้ำไอ้คนหนึ่งถูกพัดไปนี่โดนหินกระแทกแขนไปทางขาไปทางตัวไปทางหนึ่งหัวคอไปอีกทางหนึ่งตายอีกคนหนึ่งรอดมาจากกระแสน้ำนั้นได้ไม่ตายถือว่ามันห่างกันนิดเดียวแค่ก้าวเดียวอ่ะแค่อึดใจเดียวอ่ะที่คุณจะแบบว่ายมาได้หลุดออกจากภัยพิบัตินั้นได้อุบัติเหตุท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากไม่ใช่แค่ว่าภัยพิบัติที่วัน100ปีจะเกิดสักครั้งหนึ่งหรอกท่านผู้ฟังเอาแค่ในบ้านเราลื่นล้มในห้องน้ำหัวกระแทกซิงตายได้ทุกปีมีเคสแบบนี้กำลังกินข้าวอยู่สบายใจนี่เกิดอาหารมันตันคอยังไงหลุดเข้าไปในหลอดลมอึกตายยังไม่ทันกินอิ่มเลยนะนั่งอยู่บนโต๊ะนี่แท้ๆเลยปุ๊บปั๊บนี่ยังคุยกันอยู่นี่มีทุกปีท่านฟังเคสนี้เป็นร้อยๆพันๆเคสอาหารติดคอตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่มีหมดยังไม่ต้องนับรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆท่านฟังบางคนเห็นกันอยู่หลั่นๆเป็นไข้หวัดใหญ่คิดว่ากินยาแล้วก็นอนพักก็จะหายปึ๊กน็อกปึ้งเอาไม่ตื่นมาเฉยผมว่าเป็นหลอดเลือดในหัวใจตีบอีกโอ้มันหลายโรครุมเราเหมือนเป็นระเบิดเวลาอยู่ข้างในเราไม่รู้เลยบางคนก็ไปเที่ยวกันธรรมดาโดนเป็นแผลอะไรไม่รู้บาดหรือสัตว์ร้ายต่อยกัดอะไรคิดว่ากินยาแก้อักเสบนอนพักก็จะหายโดนคิดว่าจะไปหาความสุขความสบายเวลาไปเที่ยวไปดูนั่นนี่ให้ตื่นตาตื่นใจแต่กลับก็ตายได้กลับไม่ถึงบ้านเลย
ความตายท่านผู้ฟังอยู่ใกล้เรานิดเดียวแค่ว่าเรานั่งอยู่เฉยโอเคกันฉันพยายามที่จะแบบว่ารักษาตัวฉันให้ดีไม่ต้องไปตายโอ้ยเธอเปิดลมมันตีขึ้นนะแล้วเราไม่หายใจอย่างเงี้ยเราไม่หายใจแค่นิดเดียว6นาทีนะไม่เกิดเราก็ตายแล้วท่านผู้ฟังลมหายใจเข้าหายใจออกของเราหายใจเข้าหายใจออกตอนเนี้ยต่ออายุเราไป5นาทีแล้วนี่นะถ้าเราไม่หายใจในครั้งต่อไปคุณอยู่ไม่เกิน5นาที6นาทีเอวังเหมือนกันความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวเหตุแห่งความตายมีมากมากชนิดที่ว่าเราจินตนาการไม่ได้เลยจริงๆแล้วความตายมีอยู่นะตอนนี้เลยท่านผู้ฟังขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเราขณะนี้ด้วยและขณะนี้ด้วยเซลล์ของเราในร่างกายทุกตัวมันตายลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตัวนี้ตายเดี๋ยวตัวอยู่ตรงหัวใจก็ตายอีกตัวในลำไส้ก็ตายอีกอะตัวในหลอดเลือดก็ตายด้วยนะร่างกายเรามันประกอบจากอวัยวะต่างๆใช่ไหมอวัยวะต่างๆก็ประกอบจากเซลล์เซลล์รวมตัวกันทำหน้าที่นี่อันนี้ก็เป็นอวัยวะหนึ่งแต่ละเซลล์ละเซลล์มันไม่ได้มีอายุ50ปี60ปีอะไรนะท่านผู้ฟังไม่ต้องพูดถึง70 80 2-3 ปีแล้วล่ะถ้ามันตายปุ๊บมันก็ก๊อปปี้ตัวเองขึ้นมาใหม่เกิดใหม่ตอนมันตายมันก็มีอาหารมาหล่อเลี้ยงมันก็เกิดขึ้นมาใหม่มีความตายซ่อนอยู่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละมีความตายเกิดขึ้นทุกขณะอยู่ตอนนี้อยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันมีความเกิดที่มันมาชดเชยไปความตายมันจึงเห็นไม่ค่อยชัดสำหรับคนที่แก่ใกล้จะตายแล้วนี่ความเกิดมันน้อยหน่อยความตายมันมากหน่อยจึงปรากฏออกมาเป็นความเสื่อมสภาพที่เห็นได้ชัดจึงปรากฏออกมาเป็นรูปของความที่ว่าตายไปถึงแม้ว่าตอนที่เราตายไปตอนแรกๆนะท่านผู้ฟังเพิ่งตายใหม่ๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออาจจะถึง5ชั่วโมงแรกนี่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันตายไปหมดแล้วนะมันก็ยังมีชีวิตซ่อนอยู่ในความตายเหมือนกันนะเซลล์บางเซลล์นี่ยังทำงานได้อยู่ถึงแม้ว่าสมองเราจะหยุดแบบหัวใจเต้นไม่มีแล้วเนี่ยนะสมองหยุดทำงานแล้วเนี่ยแต่เซลล์หลายๆเซลล์มันยังไม่ตายบางทีอยู่ได้โดยที่ไม่ได้มีออกซิเจนมีความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชีวิตมีซ่อนอยู่ในความตายนี่เป็นวัฏจักรเป็นสิ่งที่มาด้วยกันมีเกิดก็ต้องมีตายมีตายก็มีเกิดมันเป็นสองอย่างที่มาด้วยกันที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านผู้ฟังเหมือนเหรียญมาสองด้านมีหัวก็ต้องมีก้อย

เราว่าเรามีความทุกข์ถ้าคุณมีความทุกข์ความสุขมาด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงตอนที่ทุกข์มันไม่มีนี่ความสุขจะเกิดขึ้นทันทีทุกข์จะสุขตอนที่มันหายไปเพราะฉะนั้นมันมาด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยเป็นวงโคจรเป็นวัฏจักรจริงๆเรียกเกิดตายเกิดตายไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวถูกด่าเดี๋ยวถูกชมเป็นวัฏจักรเป็นวงโคจรมันมาด้วยกันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งกลัวยิ่งเจอยิ่งไม่อยากเจอยิ่งได้เพราะความอยากกับความสูญเสียมันมาด้วยกันระหว่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ของธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้าตัวฝังท่านมาค้นพบว่าอ๋อที่ว่ามีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์มีเกิดมีตายเหล่านี้สัดส่วนบางทีมันไม่เท่ากันนะเช่นสุขบางอย่างที่ว่ามีทุกข์มาด้วยนะสัดส่วนมันแตกต่างกันอยู่บางอย่างมีสุขน้อยมีทุกข์มากบางอย่างมีสุขมากมีทุกข์น้อยมันสัดส่วนไม่เท่ากันในความที่ท่านมาพิจารณาเรื่องความเกิดบ้างความตายบ้างความสุขบ้างความทุกข์บ้างแล้วเห็นสัดส่วนที่มีน้อยบ้างมีมากบ้างเอาความเกิดความตายก็ได้บางคนก็อายุยาวอายุแบบ100ปี120ปีถึงตายสัดส่วนของอายุเขามากบางคนเกิดมาไม่พอ5ปี6ปีตายสัดส่วนอายุเขาน้อยด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันทั้งสุขทุกข์เกิดตายเกิดตายนี่ทำให้ท่านเห็นช่องบุปผาเห็นช่องเห็นทางนั่นเองช่องคือช่องทางที่จะดำเนินไปได้โอ้มันมีทางออกอยู่ตรงนี้นะเหมือนกระแสน้ำพัดมาเนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มมาโอ้โถคุณจะไปไหนไปสวนมันอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ตามมันนะโอ้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าวิ่งสวนมันกำลังเราก็ไม่พอวิ่งหนีมันโอ้มันมาเร็วกว่าเราก็หนีไม่ได้ต้องว่ายตัดกระแสท่านจึงเห็นอีกช่องไปทางนี้ทางนี้ทางออกไปทางขึ้นที่สูงแล้วเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องขึ้นที่สูงหรือถ้าถูกพัดไปแล้วคุณต้องทำตัวให้มันเล็กๆไม่ได้ไปกระแทกโดนสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องหดอวัยวะต่างๆก็มาหาที่แห้งหาที่จับหาที่เกาะหาที่จะตื้นที่จะยืนเหยียบถึงเหล่านี้คือช่องทางที่พระพุทธเจ้าเห็นตัมบังอ๋อที่ยืนเหยียบถึงอ๋อที่จะเกาะที่จะจับนี่คือสรณะตัมบังสรณะสรณะแปลว่าที่พึ่งสรณะแปลว่าที่เกาะสรณะหมายถึงที่จับที่จับที่เราจะจับไว้ไม่ให้เราไหลไปตามกระแสกระแสในที่นี้คือความเพลินความเพลินไปตามความตายเพราะเพลินไปตามความตายเราจะกลัวเราเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวถ้าเรากลัวสิ่งไหนแสดงว่าเราเพลินไปแล้วในสิ่งนั้นตามูฟังเฮ้ยแต่ฉันไม่ได้เพลินนะฉันแบบคอยแบบกลัวมันเนี่ยฉันจึงไม่อยากจะคิดถึงมันนั่นแหละตามูฟังเราเพลินเพราะความเพลินมันไม่ใช่ความคิดนะความเพลินมันเกิดจากตัณหาตัณหาหมายถึงความไม่อยากนะตัณหาคือความอยากใช่ไหมล่ะความอยากมีสามอย่างคืออยากมีอยากเป็นและอยากที่จะไม่เป็นอยากไม่เป็นคือไม่อยากนั่นแหละไม่อยากคือตัณหาจะไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่ได้อยากที่จะไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละคือตัณหาตัวบังก็เรียกว่าวิภวะตัณหาความอยากไม่ใช่ความคิดนะความอยากมันคือตัณหาพอเรามีความอยากแล้ว

เราจึงคิดนะความคิดมาที่หลังนะผู้ฟังอยากที่จะไม่ได้ก็จะไม่คิดอ่ะไม่คิดแต่มันก็คิดอยู่ดีมันจะคิดแบบลึกๆอ่ะความคิดบางความคิดไม่ได้เป็นคำพูดไม่ได้เป็นเสียงแต่มันเป็นความรู้สึกเฉพาะอย่างที่บอกโอ้ยกลัวมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้กลัวบ้างอะไรบ้างนั่นแหละแสดงว่าเรามีความเพลินเป็นตัณหาเพลินไปในสิ่งที่เราไม่อยากได้ความเพลินนั้นคือกระแสที่พัดเราเดี๋ยวไปชนสิ่งนั้นไปกระแทกสิ่งนี้โอ้ยมีปัญหาตามต่อมาอีกหนักขึ้นอีกเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยด่าคนนั้นว่าคนนี้ติเตียนคนนู้นเนี่ยพอจะมีใครมาพูดเรื่องความตายเขาก็ว่ากันละทำไมมาพูดนี่ไม่เป็นมงคลก็กระแทกจุดนั้นอีกกระแทกเรื่องนี้เดี๋ยวไปความเชื่อกับกลุ่มนั้นเดี๋ยวเรื่องสายมูอีกถูกหลอกไปเสียเงินอีกยังเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษานั่นนี่โอ้เกิดภาวะกตัญญูกตัญหานี่มันมีผลกระทบตามต่อมาเยอะนั่นคือเพราะเราเพลินไปเพลินเหมือนกระแสตัวหวังที่มันจะซัดพัดเราไปกระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเนี่ยจากการสังเกตนี่คือด้วยปัญญานะทำให้ท่านเห็นทางในที่นี้คือว่ายตัดกระแสตัดกระแสไม่ให้ตามเจ้าความเพลินนี้ไปจะตัดกระแสได้ต้องดูจังหวะนี้ต้องพิจารณาสังเกตนี่แหละท่านฟังคือการเอาใจใส่เราจะไม่กลัวตายได้เราต้องเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างมีครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังเป็นแผลตรงไหนคุณต้องใส่ใจตรงนั้นนะตรงไหนไม่เป็นแผลเราไม่ต้องมีปัญหาตัวละเรากลัวตายเราต้องใส่ใจตรงเรื่องความตายเราใส่ใจเรื่องความตายเราจะไม่กลัวตายเราจึงต้องเอาความตายมาพิจารณามาดูการนึกถึงความตายในขั้นแรกนี้เรียกว่ามรณสติว่าความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆง่ายจริงๆเราห่างจากความตายนิดเดียวยังไม่ต้องพูดถึงว่าคนเราเดี๋ยวนี้อายุ100ปีอย่างมาก120ปีนี่มู้แทบจะไม่มีแล้ว100ปีถ้าบอกมากๆนี่นะจริงๆมันไม่มากนะท่านผู้ฟังคือถ้าจะเปรียบเทียบกับมนุษย์ในยุคอื่นๆมนุษย์ในยุคอื่นๆเนี่ยเขามีอายุเป็นพันปีเป็นหมื่นปีแล้วนะตอนนี้คือเขามีเรื่องอ้างอิงอยู่ในตำราคัมภีร์แต่ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันหายสาบสูญไปแล้วหลักฐานบางอย่างเราก็แค่มีปรากฏอยู่ในตำราคัมภีร์ตามที่ครูบาอาจารย์ได้มีญาณมีความรู้ไปเห็นหลักฐานคือเรื่องปัญญาที่เกิดจากญาณแต่ที่จะเป็นชิ้นส่วนเป็นรูปเนี่ยมันไม่มีเพราะปัญญาเป็นเรื่องของนามอายุมนุษย์ที่ว่า100ปีไม่ได้ยาวระวังสั้นนิดเดียวแล้วที่ว่าสั้นนิดเดียวก็มีอะไรมาตัดให้มันยิ่งสั้นลงไปกว่านั้นอีกได้เยอะด้วยในสิ่งที่มีการมาตัดให้อายุเราสั้นสั้นลงไปเรื่อยคำถามคือไอ้ที่อยู่มาเนี่ยคุณมีความกังวลใจอะไรไหมคุณมีความแบบไม่สบายใจมีเรื่องค้างคาใจมีเรื่องให้ต้องกลุ้มใจเสียใจอะไรไหมถ้าที่อยู่มาน้อยแล้วเนี่ยนะยังมีเรื่องนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโน่นเดี๋ยวก็นอนนะโอ้นี่ตายไปนี่มันคาราคาซังเนี่ยมันตายไปไม่ดีนะตายไปกลุ้มใจนี่ไปนรกนะดูฟังหรือมันอย่างดีก็สัตว์เดรัจฉานนะเพราะถ้าเราจะตายง่ายๆนี่แล้วเราจะมากลุ้มใจตายเราจะมากังวลใจตายเราจะมาเครียดตายเราจะทำไปทำไมนั่นน่ะสิเอางี้
ก็เลยมีคนคิดนะเพราะงั้นต้องรีบไปทําอะไรที่มันบอกว่าจะต้องแก้ปัญหาก่อนเดี๋ยวส่งลูกเนี่ยให้จบก่อนเดี๋ยวต้องเก็บเงินก่อนเดี๋ยวนั่นนี่โอ้พวกนั้นมันต้องใช้เวลาอยู่นะส่งลูกเรียนบ้างเดี๋ยวรักษาอันนี้ให้หายบ้างเดี๋ยวทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นบ้างเนี่ยมันไม่5ปี10ปีหรอกมันถึง20 30ปีอย่างงี้ใช่มั้ยโอ้แต่ความตายมันนิดเดียวอ่ะคำถามคือคุณมีเวลาแค่นี้นิดเดียวเนี่ยคุณจะทำยังไงอะไรที่ต้องใช้เวลามากๆนี่ไม่ถูกนะฉันยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่มีไฟไหม้อยู่ที่ผมอยู่ที่เสื้อผ้าผู้หญิงนะทุกฝั่งเขาแบบผมยาวๆสวยๆเขาสระเขาทำอะไรมาอย่างดีนะเกิดอยู่ๆเอ้าไฟลุกติดอึ้มขึ้นที่ผมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าไหม้ติดไฟด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาจะทำยังไงคุณมีเวลาแค่นั้นเองความตายอยู่แค่เรานิดเดียวจังหวะนั้นเนี่ยตอนเราจะบอกเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวนอนพักก่อนเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนเดี๋ยวโทรหาดับเพลิงโอ้ยคุณจะไปพึ่งดับเพลิงได้ไงอ่ะก็หน้าที่เขาเราบอกโอ้มันจะไปทันเหรอเขากว่าเขาจะมาใช่ปะจังหวะนั้นเราไม่คิดอย่างอื่นเลยทั้งฝั่งนอกจากดับไฟนี้เท่านั้นโดยทุกวิธียังไงมันถึงจะดับไฟนี้ได้ทุกวิธีไม่ว่าจะกลิ้งตัวลงพื้นไม่ว่าจะกระโดดลงน้ำจะทำยังไงไม่ให้ไฟมันลุกปูโหมขึ้นอีกโอ้ถ้าวิ่งเร็วลมพัดนี่ยิ่งไฟกินเชื้อเร็วไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบให้มันยังไงให้มันดับเอาอวัยวะส่วนอื่นทุบๆมันตีๆมันทำทุกวิธีทำหวังเรามีเวลาแค่นี้ความเป็นความตายอยู่นิดเดียวเนี่ยไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เราต้องดับไฟให้ทันทีเดี๋ยวนี้ความตายอยู่แค่เรานิดเดียวตรงนี้คุณจะทำอะไรที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลใจกลุ้มใจเสียใจวุ่นวายใจให้มันได้เร็วตัวนี้ถ้าเรามีอยู่เนี่ยโอ้โหเราตายไปปึ้งนี่ตกโลกเลยนะไปไม่ดีเลยนะท่านจึงเตือนไว้ว่าเราต้องรีบกำจัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนโอ้ท่านแล้วจะกำจัดยังไงอะความกังวลใจเรื่องลูกบ้างเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องการเงินบ้างเรื่องจิปาถาเนี่ยมันก็จะไปเอาหาเงินมาอะเดี๋ยวจะไปใครเขาสำเร็จนั่งก่อนเดี๋ยวจะเรื่องคนนั้นเดี๋ยวที่ตรงนี้กว่าจะขายได้ยังไงการไปทำแบบนั้นตัวฝังคือการแก้ปลายเหตุคุณจะไปโทรเรียกดับเพลิงมาในขณะที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่มันปลายเหตุถ้าอยู่เขาก็จะมาดับเขาช่วยเราได้แต่มันปลายเหตุแล้วเรามีเวลาแค่นี้เราจะทำไงเราต้องดับที่ต้นเหตุต้องตัวเราทำเราจะทำไงท่านเพราะว่าถ้าแบบยังกังวลใจเรื่องคนนั้นเรื่องสถานที่นี้ความกังวลใจคืออะไรตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แจกแจงให้เราเห็นนะว่าที่เรายังเป็นห่วงตรงนั้นกังวลตรงนี้ความเป็นห่วงความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือคนบ้างทรัพย์สินสมบัติต่างๆบ้างอ่ะมันอะไรก็ของไงคนไงคนกับของเนี่ยมันคืออะไรก็ถ้าจะเรียกรวมมาก็เรียกว่ารูปไงรูปใช่รูปก็ตามดูฟังความรู้สึกใดๆอันใดอันหนึ่งเวทนาก็ตามความหมายรู้คือสัญญาการปรุงแต่งคือสังขารการรับรู้คือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นคือขันธ์ 5ใช่กันนะทรัพย์สินสมบัติบุคคลนั่นนี่ไอเดียความรู้สึกอะไรที่เรายังคาราคาซังรู้สึกแบบไม่ต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อนที่ฉันจะตายนั่นน่ะเรียกรวมว่าขันห้าขันห้าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกไว้ใช่เพราะว่าเราจึงรู้สึกทุกข์ไงเราจึงรู้สึกว่านี่ก็ยังไม่สำเร็จนั่นก็ยังอยากจะทำไม่ได้ความตายด้วยนะความตายก็จะอยู่ในขันห้าขันห้าตัวหวังมันจะมาเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อ
มันมีความยึดถือเท่านั้นเราดูทรัพย์สินสมบัติของคนอื่นลูกคนอื่นสมมติคุณเป็นห่วงลูกคุณเป็นห่วงคู่ครองเนี้ยแล้วถ้าลูกคนอื่นคู่ครองของคนอื่นเราจะเป็นห่วงเขาไหมเราจะไปห่วงได้ไงก็ของเขาก็เขาห่วงสิแล้วมันไม่ใช่รูปเหมือนกันก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นรูปเป็นสิ่งของก็เหมือนกันอ่ะก็ยังไงอ่ะเกิดยังไงอ่ะโอ้ก็ไม่มีความยึดถือในสิ่งนั้นไงทุกข์เนี่ยท่านผู้ฟังมันจึงจะมาเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความยึดถือในสิ่งนั้นเท่านั้นท่านจึงเรียกชื่อเต็มๆของเขานามว่าเจ้าขันธ์ 5เนี่ยว่าอุปาทานขันธ์ 5คือรูปอุปาทานขันธ์ 5คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมาเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมีอุปาทานคือความยึดถือเรายึดถือในสิ่งใดเราเพลิดเพลินในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวเพลินยึดถือมันพวกเดียวกันตัวฝังมันคือพวกของความอยากตัณหาตัณหาอุปาทานความเพลินตัณหาคือความทะยานอยากอุปาทานคือความยึดถือและความเพลินเหล่านี้เป็นพวกเดียวกันเรียกว่าเหตุของความทุกข์เรียกว่าสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เราจึงรู้สึกว่ามันหนักมันทุกข์มันมีปัญหาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์ความตายเงินทองผู้คนเราเนี่ยรวมเรียกว่าขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะเรามีความยึดถือยึดถือในสิ่งนั้นเราจึงมีความทุกข์แต่เราจะไปตามแก้ทุกข์นะต้องฟังเดี๋ยวแก้คนนี้ให้เป็นอย่างนี้แก้สิ่งนั้นให้เป็นอย่างนั้นแก้เศรษฐกิจให้เป็นอย่างนี้แก้เงินทองให้เป็นอย่างนั้นปรับให้มันแก้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมนั่นแก้ปลายเหตุแก้ปลายเหตุแก้เท่าไหร่ตัวฝั่งมันไม่จบถ้าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้เรามีเวลานิดเดียวนะจะดื่มจากตรงนี้ไปถึงจุดที่เราจะตายไม่รู้ว่าลมหายใจนี้มันจะต่อไปได้หรือเปล่ามันต่อไปทีละต่อละต่อนั่นเองลมหายใจต่อไปกับชีวิตหน้าต่อไปอันไหนจะมาก่อนก็ไม่รู้คือถ้าลมหายใจนี้ดับไปแล้วเราตายใช่ไหมเกิดใหม่มีลมหายใจใหม่เอาลมหายใจใหม่ในร่างใหม่หรือลมหายใจใหม่ในร่างนี้ก็ไม่รู้ชาติหน้ากับพรุ่งนี้บางทีชาติหน้ามาก่อนมาพรุ่งนี้อีกอะสำหรับบางคนในเมื่อความตายมันอยู่ใกล้แค่นี้เราจึงต้องกระชับต้องไวต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ปลายน้ำต้นมันมาจากอะไรต้นน้ำมาจากความยึดถือความยึดถืออยู่ตรงไหนความยึดถืออยู่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เท่านั้นตรงไหนไม่ทุกข์ความยึดถืออยู่ไม่ได้ตรงไหนเป็นทุกข์ตรงนั้นมีความยึดถืออยู่ตรงที่เรายึดถืออยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความยึดถือได้ตรงนั้นตรงที่เรามีความทุกข์อยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความทุกข์ได้ต้องตรงนั้นตรงที่เราเป็นแผลอยู่นั่นแหละเราจะหายจากแผลได้ต้องหายตรงนั้นเท่านั้นใส่ยาลงไปยานี่คืออะไรปัญญาท่านผู้ฟังเอาปัญญาใส่ลงไปตรงไหนตรงที่เรารู้สึกกังวลใจรู้สึกกลุ้มใจรู้สึกว่ามีบาปอยู่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เข้าท่าอะไรตรงนั้นแหละพิจารณาไปตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นมันจะมีความยึดถืออยู่มันจะมีความเพลินอยู่มันจะมีความพอใจมันจะมีความดีใจยินดีตัณหาอุปทานอยู่ตรงนั้นเอายาใส่ไปตรงนั้นแต่ไปยังไงพิจารณาท่านผู้ฟังเราละความยึดถือในสิ่งต่างๆถ้าเป็นข้าวของสมบัติสิ่งที่เป็นสมบัติข้าวของนี่เราพิจารณาอย่างนี้นะที่จะไม่ให้ยึดถือนะบางคนมีสมบัติเยอะแต่ถ้าความยึดถือน้อยไม่ทุกข์นะบางคนมีสมบัติน้อยแต่ถ้าความยึดถือมากทุกข์มากเลยนะ
ความทุกข์มันแปรผันตรงกันกับความยึดถือไม่ได้ปริมาณของสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นเราจะให้บุญเกิดตรงนี้บุญนะคือหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายปัญญาทั้งหลายความเพียรศรัทธาทั้งหลายบาปนะบาปหมายถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นความยึดถือเป็นความไม่ดีทางกายทางวาจาเราจะให้บุญเกิดเราจะกำจัดบาปออกไปคือกำจัดความยึดถือออกไปเราจะให้บุญเกิดคือปัญญาคือสติตั้งขึ้นมาเราทำไปดีเรื่องเอาเรื่องทรัพย์สินสมบัติต่างๆก่อนทรัพย์สินสมบัติต่างๆเนี่ยปัญญาใส่ลงไปนะว่าตอนเราเกิดมานี่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีมาด้วยตอนเราเกิดมันอยู่ที่นี่มาก่อนเราแล้วเงินที่คุณหามาได้วันนี้มาอยู่ในระบบเศรษฐกิจก่อนที่เราจะมาเกิดอีกที่ดินที่บอกเอ้ยรับมรดกมาอันนี้ของพ่อของแม่เฮ้ยหรือฉันซื้อมาเองตอนนั้นก็มีเจ้าของมาก่อนก็ถึงซื้อมาหรือไม่ว่าจะซอฟต์แวร์เทคโนโลยีใดๆฉันผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาโอ้มันก็ต้องมีอะไรปรุงแต่งกันมาก่อนซอฟต์แวร์ก็ต้องมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์มาจาก OS มาจากอะไรมันต้องมีพื้นฐานอะไรที่มันมาก่อนเราอยู่แล้วตอนเรามาไอสิ่งนี้มีอยู่แล้วตอนเราไปตายไปสิ่งนี้ไม่ได้ตามไปด้วยนะตอนเรามาเราไม่ได้เอาสิ่งพวกนี้มาเรามาเอาบนโลกนี้เท่านั้นนะแล้วตอนเรากลับสิ่งเหล่านี้เข้าของเงินทองที่ดินเราไม่ได้เอาไปด้วยได้นี่คือประการที่หนึ่งสิ่งของเข้าของเราเอาไปด้วยไม่ได้ของเขามีอยู่ยังไงของเขาก็เป็นอยู่ต่อไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเราพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้ว่าจริงแฮเราก็ไม่ได้เอามันมาด้วยนะตั้งแต่ตอนเกิดมาเรามาอยู่ตรงนี้เรามาเอาในชาตินี้เวลานี้เท่านั้นเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยนี่คือเรื่องของเปลี่ยนมือได้เงินทองมันอยู่ในกระเป๋าใครมันก็ฟังคนนั้นบางทีมันไม่ฟังเราด้วยมันสั่งเราด้วยนะเงินทองนี่เราตกเป็นทาสของมันนี่บางคนเป็นทาสของเงินแทนที่จะเอาเงินมาใช้มาจ่ายมาทำอะไรตามความพอใจให้เกิดกุศลได้คนที่ตระหนี่ก็เป็นทาสของเงินแต่พอเราทำความเข้าใจว่าเงินทองทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรามีมาเกิดมามันไม่ได้มาด้วยเราจะคลายความยึดถือคือบาปอกุศลข้อนี้ลงได้ต่อมาเรื่องคนคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนที่เรากังวลใจคนนี้จะเป็นยังไงคนนั้นจะเป็นยังไงหนึ่งคือบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วนะที่ฝั่งของเรานะบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้พอความยึดถือความเพลินมันเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้ด้วยการใส่ยาลงไปยาคือปัญญาคือการพิจารณาว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนต่อให้เราเป็นห่วงหรือเราไม่เป็นห่วงถ้าเขาทำดีเขาต้องได้ดีเขาจะไปดีทำดีหมายถึงว่าเขามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเงี้ยเขาจะไปตกนรกได้ไงเนี่ยใช่ก็ต้องไปดีแน่นอนลูกของเรานะถ้ามีศรัทธาจาคะปัญญาศีลอย่างเงี้ยก็ไปดีแน่นอนต่อให้เราจะห่วงเขาหรือจะไม่ห่วงเขาก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ได้มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาคบเพื่อนชั่วเงี้ยนะโอ้ยเขาไปไม่ดีแน่นอนไปตกนรกแน่นอนต่อให้เราเป็นห่วงเขาหรือไม่เป็นห่วงเขาเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือเรื่องสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตน
เราจะห่วงหรือเราจะไม่ห่วงเขาก็จะต้องเป็นไปตามกรรมของตนของตนทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะห่วงเขาทำไมสมมติว่าถ้ามันมีประโยชน์นะทำฟังห่วงแล้วเขาจะดีขึ้นอย่างนี้นะห่วงเลยแต่จะห่วงหรือไม่ห่วงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเลยนะทำฟังเพราะยังไงมันก็เป็นการกระทำเป็นกรรมของเขาอยู่ดีเราจะบอกสอนได้เราอาจจะแบบชี้แจงได้ว่าทำดีนะลูกอย่าทำชั่วนะเราบอกได้อยู่เราบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเมตตาความปรารถนาดีกรุณาอันนี้มีได้ไม่มีปัญหาแต่ความเป็นห่วงความกังวลเป็นบาปเป็นอกุศลธรรมเป็นเทือกเดียวกับตัณหาอวิชชาเราไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ควรจะกำจัดมันเสียเพราะว่าถ้ามีนะแสดงคุณตามกระแสไปนะตามกระแสนี่ถูกน้ำซัดไปเจอสิ่งต่างๆพังได้เราต้องตัดกระแสออกมาแก้ที่ต้นเหตุกำจัดความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติบ้าไปแล้วในบุคคลกำลังพูดอยู่นี้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนสิ่งที่มีลมหายใจมีปราณบางคนรักหมามากนะบ้างรักหมารักแมวเนี่ยรักเหมือนลูกเลยเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดที่มีปราณนั้นก็เหมือนกันเป็นไปตามกรรมของตนของตนพ่อแม่เราก็เหมือนกันท่านจากไปก็เป็นไปตามกรรมคู่ครองของเราลูกของเราถ้าเขาจากไปก่อนเขาก็เป็นไปตามกรรมแม้ตัวเราเองก็ตามก็ต้องเป็นไปตามกรรมเอาแค่คนและแค่ของสองอย่างนี้ก็พอท่านผู้ฟังคนนี้คือรวมถึงตัวเราด้วยนะเราก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างเงี้ยไปได้พอเราเห็นข้อนี้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมมีความยึดถือมีความเพลินจะลดลงเบาบางลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือปัญญาคือสติจะมีมากขึ้นมีกำลังขึ้นเมื่ออกุศลธรรมลดลงเมื่อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนี่เป็นการทำความเปลี่ยนของเราเราจะอยู่ได้อย่างสงบมากขึ้นสิ่งที่จะมาทำให้เราสะดุ้งจะเตือนไม่สงบลดลงคุณขยับเข้ามาใกล้ทางออกมากขึ้นแล้วมีที่เกาะแล้วพอมีที่เกาะแล้วยืนเหยียบถึงยังถ้ายังยืนเหยียบไม่ถึงต้องพยายามอีกนิดนึงให้ไปที่ที่มันพอจะยืนเหยียบถึงเพื่อให้เรามีกำลังที่มันคงได้อุปมานี้หมายถึงเราต้องมีปีติตั้งวางเราต้องมีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติคือสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะว่าถ้าเราพิจารณาเงี้ยโอเคเราเข้าใจอยู่แต่ความเข้าใจนี่มันจะอยู่แป๊บหนึ่งอะอยู่แป๊บหนึ่งแล้วไงถ้าเราลืมพิจารณาไปสติเผลอไปปัญญาเราอ่อนกำลังลงมันก็หายนะถูกลากลงน้ำใหม่อีกที่เกาะเอาหายหลุดไปไงอีกแตกไปอีกพังไปอีกเราต้องมาที่ที่จะยืนเหยียบถึงให้เข้าฝั่งใกล้กับอีกตัวฝั่งในที่นี้ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมีปีติเราต้องมีสุขปีติสุขจากการที่เรามีกุศลธรรมนี้ทั้งหมดปีติสุขหมายถึงความอิ่มเอิบใจความสบายใจจากการที่เรามีกุศลธรรมคือปัญญานี้จากการที่เรามีกุศลธรรมคือสตินี้สติประกอบด้วยปัญญาแล้วให้เกิดปีติสุขเป็นเครื่องหมายบ่งบอกแสดงถึงความที่จิตของเรานั้นเป็นสมาธิเราต้องมีสมาธิด้วยทุกฝั่งปีติสุขเป็นชื่อของสมาธิในที่นี้ที่เกิดจากการคิดพิจารณาในกิจวิตกวิจารคิดพิจารณาด้วยสติเนี่ยปัญญานี่คิดนะโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะมันคือปัญญา
คิดเนี่ยมันก็เป็นรูปของวิตกวิจารณ์มองจากมุมของสมาธิมีวิตกวิจารณ์มีปีติสุขอ้าวนั่นสมาธิเลยคือความที่สิ่งเหล่านี้แวดล้อมจิตของเราอยู่แล้วถ้าจิตเรารู้สึกถึงปีติสุขได้อ้านั่นเลยจิตเนี้ยเรียกว่าเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินี่มีความคิดนะก็คิดเรื่องดีๆทำไมจะไม่ดีอ่ะใช่ไหมล่ะคิดเรื่องดีๆก็ต้องดีสิท่านผู้ฟังเราให้มีปีติสุขจะเป็นที่ยืนเหยียบถึงของเราแล้วปีติสุขมันจะเกิดขึ้นได้ไงท่านจะเกิดจากการที่เราพิจารณานี่บ่อยๆเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงเรื่องกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนนึกถึงว่าเป็นอนัตตานะสิ่งของเข้าของไม่ได้เป็นของเราการนึกถึงตรงนี้สติเกิดใช่ไหมการนึกถึงนี้เป็นการอยู่ในโสมนสิการใช่ไหมเป็นปัญญานะเราตรีตรึกนึกถึงเรื่องใดๆจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังหมายความว่าสติหมายความว่าปัญญาของเรามีพลังเพิ่มขึ้นสติมีพลังเพิ่มขึ้นบวกกับปัญญาในที่นี้ออกมาเป็นรูปของวิตกวิจารเป็นความคิดวิตกวิจารมีกำลังมากขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือปีติสุขแห่งระหว่างเราจะเกิดความสบายใจเราจะเกิดความไม่กังวลใจทั้งนั้นที่ว่าคนนั้นก็เป็นแบบของเขานะหรือทรัพย์สินเงินทองก็ยังเหมือนเดิมนะมีเท่าเดิมไม่ได้มีมากขึ้นไม่ได้สูญหายอะไรไปไหนเหมือนเดิมแต่ความสบายใจมันเกิดขึ้นได้เพราะบาปอกุศลธรรมคือความเพลินความยึดถือมันลดลงบาปอกุศลธรรมลดลงเอาปัญญาสติเพิ่มขึ้นเอากุศลธรรมเพิ่มขึ้นปีติสุขจะเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นเส้นทางเป็นแนวทางเป็นช่องทางที่พระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้มาทางนี้ทวนกระแสมันไม่ได้หรอกมันเป็นของมันอย่างนี้ปัญหาจะไปตามมันคิดว่าจะไปเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้หรอกมันก็เป็นของมันอย่างนี้เราตัดออกมาเลยเราจะไปห้ามความตายความตายก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับการเกิดเราจะไปห้ามการเกิดความเกิดก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมความตายเกิดตายเป็นธรรมดาเราจะออกจากวงโคจรนี้ออกจากลูปนี้ออกจากวัฏวนนี้ออกจากสังสารวัฏนี้ต้องมาทางนี้เท่านั้นตบวังตัดกระแสออกมาถึงที่ยืนเหยียบถึงมันอาจจะยังเปียกอยู่แต่พอได้นะมันอาจจะมีอะไรมันดูดเรากลับไปได้แต่ว่าพอได้นะอย่าประมาทขึ้นฝั่งมาให้ได้ตบวังขึ้นฝั่งมาในที่นี้ให้มันอยู่ในที่ที่แห้งอย่าอยู่ในที่ที่เปียกที่ที่เปียกเนี่ยมันบางทีมันกระแสดึงมันดูดเรากลับไปได้เรามาอยู่ในที่ขยับจากเปียกไม่มีอะไรเกาะจับต้องเกาะจับอะไรให้ได้ซะก่อนเกาะจับได้นั่นคือมีสติล่ะพอมีสติแล้วเห็นแผลแล้วอะไรอยู่ไหนมีแผลตรงไหนใส่ใจตรงนั้นพิจารณาให้ถูกอย่าไปเพิ่มพลังความอยากแต่ให้มาช่องทางดูฝั่งให้ดีดูที่สูงให้ดีมาทางนี้เท่านั้นคือพิจารณาเห็นถึงความที่สิ่งของก็ความไม่ใช่ของเราบุคคลเป็นไปตามกรรมเราจะเริ่มยืนเหยียบถึงเราจะเริ่มมาทางได้เกิดปีติสุขได้เวลาที่เราทำจิตตั้งฝังให้มีปีติสุขเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้หมายต้องขนลุกแบบน้ำตาไหลนี่ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งแต่ปีติสุขแบบที่ว่าไม่ใช่ขนลุกไม่ใช่น้ำตาไหลก็มีเป็นปีติแบบว่าซับซ่านเป็นปีติแบบว่าเย็นเย็นเป็นปีติแบบว่านุ่มๆอย่างเงี้ยมีเพราะนั่นมันก็เป็นเวทนาเหมือนกันไม่ใช่หรือท่านใช่เป็นเวทนาความรู้สึกเหมือนกันตรงนี้แหละท่านฟังที่พระพุทธเจ้าเห็นสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันความสุขคือเวทนาบางอย่างมีโทษมากตามมาด้วยบางอย่างมีโทษน้อย
ที่ว่าโทษมากนี่ก็คือโอ้ยฉันจะต้องไปแบบหาแบบความเพลิดเพลินอย่างอื่นกินเหล้าบ้างเล่นบ้างเฮฮาบ้างอันนี้คือความสุขที่มีโทษมากมีปัญหาตามต่อมามากยิ่งไหลไปตามกระแสมากแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าเห็นช่องว่ามีโทษน้อยคือความสุขประเภทที่เกิดจากสมาธินี่แหละเกิดจากปีติสุขนี่แหละความสุขแบบนี้มีโทษน้อยนี่คือช่องให้มาทางนี้ดีด้วยเพราะว่าคุณจะสามารถมีความสุขไปในตัวด้วยปัญหายังไม่แก้นะในที่นี้หมายความว่าเงินก็ยังมีเท่าเดิมคนที่เราเป็นห่วงนั้นเขาก็ยังเป็นคนแบบเดิมๆแต่ทุกเราลดลงทันทีปัญหามันแก้แล้วไงแล้วแก้หรือไม่แก้กันแน่แก้ที่ไหนล่ะหมายถึงแก้ตรงปลายน้ำหรือแก้ที่ต้นน้ำฟังให้ดีปลายน้ำมันไม่ได้แก้หรอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแต่ปัญหาที่ต้นน้ำเราแก้แล้วหมายถึงความยึดถือของเราความเพลินของเราความหลงไปตามของเราเราแก้ตรงนี้พอเราแก้ที่ต้นน้ำดูฟังแก้ที่ต้นเหตุด้านปลายเหตุอะไรที่ตามต่อจากนั้นเนี่ยมันค่อยเป็นไปตามธรรมชาติของเราพอเราแก้ที่ต้นเหตุพวกปลายน้ำทั้งหลายมันจะค่อยปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนการของเขาเราไม่ได้ว่ากลุ่มใจยึดถือติดยึดในสิ่งนั้นนี้โน้นสิ่งนั้นนี้โน้นจะไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราพอสิ่งนั้นไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราเราจะเห็นสิ่งที่ควรทำเห็นสิ่งที่ควรเป็นท่านผู้ฟังถ้าพูดตรงๆคือเราจะรู้สิ่งที่ควรพูดรู้สิ่งที่ไม่ควรพูดเราจะเข้าใจถึงสิ่งที่ที่ควรไปที่ที่ไม่ควรไปพอเราทำสิ่งที่ควรเว้นสิ่งที่ไม่ควรคนเราไม่เปลี่ยนแปลงกันได้สถานการณ์การเงินเปลี่ยนแปลงกันได้ไอ้ที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ควรทำไม่ทำคำที่ควรพูดไม่พูดคำที่ไม่ควรพูดดันพูดอย่างนี้ไอ้ที่ที่ไม่ควรไปดันไปอย่างเงี้ยมันเลยมีปัญหาแต่พอจิตใจเราตรงในที่นี้คือไม่เบี้ยวไปตามการยึดถือแล้วนี่ตรงไปตามทางมรรคแปดแล้วนี่การตัดสินใจความคิดนึกมันตรงการพูดตรงตรงแล้วปัญหาลดไอ้สิ่งที่มันจะให้เบี้ยวไปให้เพี้ยนไปไม่มีพอท่านผู้ฟังมีบุญในที่นี้คือสติมีบุญในที่นี้คือปัญญามีสติปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้เรามีที่เกาะเรามีที่จับแล้วขยับต่อมาเรามีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติสุขแล้วเราสบายเลยท่านผู้ฟังขยับต่อไม่ทำบ่อยๆทำมากๆดูข่าวเห็นด้วยข้อนี้อย่าไปแบบว่าโอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้เศร้าใจเสียใจความเศร้าเสียใจไม่ได้ช่วยอะไรท่านผู้ฟังถ้าจะเศร้าเสียใจแล้วเขาจะรอดนะมันคนไม่มีใครตายโรคเนี้ยไม่มีคำพูดบางคำไม่ได้ช่วยอะไรคำพูดนั้นคือบ่นเฉยอย่าบ่นแต่เรามีการกระทำทางใจในที่นี้ให้เกิดปัญญาถ้าเรามีการกระทำทางวาจาพูดจาอะไรที่จะให้เกิดกุศลธรรมถ้าเรามีการกระทำทางกายลงมือช่วยเหลือลงมือให้ทานกายที่มีผลจากจิตใจเป็นกรรมตั้งต้นวาจาที่มีผลจากการคิดนึกเป็นคำพูดเป็นกรรมตั้งต้นใจจึงเป็นใหญ่ท่านผู้ฟังอย่าให้ใจเราเพลินไปตามกระแสอย่าให้ใจเราเพลินไปตามสิ่งมากระทบแต่ใจของเราให้ตั้งอยู่อย่างดีมีที่เกาะมีที่จับมีที่ยืนเหยียบถึงใจเราตรงไปดีแล้วมีสติสัมปชัญญะวาจาเราปรับเอาการกระทำทางกายเราปรับเอาเราช่วยหรือเราทำตรงไหนเราทำตามฝัง
สิ่งนี้จะเป็นมรณสติที่ทำให้จิตของเรานั้นมันจะไม่คลั่นคล้าไม่หวั่นไหวในความตายเราจะไม่กลัวตายพอมีความตายมาไม่ว่าจะเป็นของใครของเขาหรือของเราคนที่เรารักเราจะแบบมั่นใจอ่ะมั่นใจนี่ไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าฉันจะตายนะคือหมายความว่ามั่นใจว่าฉันจะรอดโอ้ความตายมีมาแต่ทำไมคุณมั่นใจว่าคุณจะรอดมั่นใจว่าจะไม่ตายเพราะอะไรนะเพราะเราจะรอดจากการที่ต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่คือเรารอดท่านผู้ฟังการรอดพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่เป็นบุญมากๆนะสบายใจเลยเป็นทางที่เราจะเข้าสู่การพ้นจากความเกิดและความตายด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เรามีความสบายใจเรารอดรอดแบบว่าง่ายๆก่อนก็คือรอดแล้วไปสวรรค์รอดแล้วไม่ไปตกนรกรอดแบบดีที่สุดเลยคือรอดแบบไปนิพพานไม่ต้องมาตายเกิดอีกเพราะว่าไปเป็นเทวดาบนสวรรค์บางทีมันยังมีตายอยู่แต่มันจะนานหน่อยอาจจะมีทุกข์อยู่แต่อาจจะน้อยหน่อยก็รอดแบบหนึ่งแต่ถ้ารอดแบบดีที่สุดเลยคือไปนิพพานเราจะเริ่มในธรรมฟังเจริญมรณสติอยู่เนืองๆอย่าทำแค่วันละครั้งสองครั้งแต่ดูคราวทุกครั้งดูพิจารณามันทุกครั้งวันหนึ่งต้องมี5ครั้ง6ครั้ง10ครั้ง20ครั้งได้ยิ่งดีจิตใจเรานี่จะพองโตเลยท่านผู้ฟังจะมีความสบายใจเลยอะไรมาเราก็จะไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวใครจะทำอะไรให้เราตกใจเราก็ไม่กลัวเพราะเรารอดแล้วนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกเรามาฝึกทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังฝึกจิตก็น้อยให้เกิดปัญญาฝึกจิตให้มีความสงบจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินตรวจหาการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีการลักลอบทำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่9บ้านชายทุ่งตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10กรมป่าไม้และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด เพื่อประเมินว่ามีการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่หรือไม่รวมถึงประเมินระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลขาธิการสปก.เร่งตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำต้องจัดสรรให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
10: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีกระแสข่าวถึงการขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนั้นได้สั่งการให้นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เร่งรัดในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และที่มาของการถือครองที่ดินในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสโดยเร็วที่สุดทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.ผู้ที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดชวนันท์มาลีรายงาน
4: กรมศุลกากรบุกทลายโกดังย่านบางพลียึดของเล่นสกุตชี่เถื่อนไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า7ล้านบาท
11: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการยกระดับมาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นโกดังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทสกุตชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเราพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังค่ะปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆยามเช้าแบบนี้นะคะเช่นเคยค่ะชนันแก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้น้องโจสวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลกันโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องฟิลเดชธรรมใจโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ6นาฬิกา9นาทีตามดูกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบนะคะเริ่มวันนี้จนถึง13กันยายนนะคะแต่ละวันเราก็จะอัปเดตกันไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ภาคอื่นๆน่ะจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเหนือตอนบนนะคะก็คือจะเริ่มหนาวแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ภาคใต้อ่าวไทยอันดามันก็มีกำลังแรงนะคะคลื่นนะคะยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงหลังวันที่13ก่อนนะแล้วภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ค่ะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา21นาฬิกาปภ.มีการส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักที่บ้านตึกตำบลปากงิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยแล้วว่าให้ระวังน้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอาไว้นะที่สุโขทัยเมื่อคืนนี
0: ้ค่ะและนอกจากนี้ปภ.ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเห็นบอกว่าเนี่ยตอนตีสองถึงหกโมงเช้าที่ผ่านมาเงินเข้าแล้วนะคะเป็นเงินที่ปภ.โอนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี69ตามมติครม.รอบแรกวันนี้แล้วก็จ่ายเงินเยียวยาในพื้นที่จังหวัดน่าน 15,215 ครัวเรือนนะคะซึ่งในส่วนนี้ครอบครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะหน่วยงานที่รับงบประมาณแล้วก็ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็คือปภ.แล้วก็มีค่าลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะวันนี้รวมๆแล้วนะคะจะมีการโอนเงินคือปภ.เนี่ยส่งข้อมูลให้ออมสินธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้นะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ตี 2 ถึง 6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: รวมจำนวนกว่า136ล้านบาทนะคะ136,935,000 บาทนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกบัญชีก็ติดต่อธนาคารนะคะจะได้ดำเนินการผูกบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องแล้วก็ล่าช้านะคะ
1: ค่ะ6นาฬิกา11นาทีค่ะเราไปติดตามเรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์รวมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันส์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569โดยทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งนอร์เวย์วันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงฮ ฮอสโลโดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้7กันยายน2569ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวค่ะทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และวาระที่3ได้จึงมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนค่ะ
0: เมื่อวานวันแรกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษนะคะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 เรียกว่าราบรื่นนะคะเมื่อคืนเห็นบอกว่าจบลงประมาณสักหลังเที่ยงคืน39นาทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีนายโสพลสารำประธานสภาเป็นประธานการประชุมที่ประชุมก็กำหนดกรอบการประชุมไว้3วันนะคะก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สำหรับงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570ก็ได้ตั้งวงเงินไว้ที่ 3.788 ล้านล้านบาทนะคะทางนี้คณะกรรมาการวิสามัญได้พิจารณาปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดมากที่สุดนะคะ5อันดับแรกได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลดลงมากที่สุด 3,000 กว่าล้านบาทกระทรวงกลาโหม 1,200 กว่าล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น935ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ682ล้านบาททางนี้ตลอดทั้งวันการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะช่วงเช้าการอภิปรายก็เริ่มจากท่านรองนายกเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นี่แหละค่ะได้รายงานต่อสภาท่านก็ระบุนะคะว่าจากภาวะเศรษฐกิจปี2570ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมบริหารหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวค่ะแล้วก็เพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังไว้รองรับวิกฤตและไม่ให้

0: ในภาพรวม 150,000 ล้านบาทเนื่องจากในปีนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่ารัฐบาลได้ออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมจากงบประมาณปี2570ขณะที่หนี้สาธารณะใกล้เพดานแล้วนะคะแล้วก็ยังมีภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและธนาคารของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายค่ะ
1: ในส่วนของทางด้านส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสุริกัญญาตันสกุลได้มีการอภิปรายในฐานะกรรมาธิการวิสามัญค่ะในการพิจารณามาตราที่4โดยมีการเสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทจากกรอบงบประมาณรวมค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ทางงบประมาณที่จะรองรับภาระรายจ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้บรรจุว่าในร่างงบประมาณส่วนทางด้านส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายพฤทธิ์นะคะวัชระสินธุได้มีการอภิปรายค่ะว่าเรื่องที่น่าผิดหวังที่กรรมาธิการปรับลดงบลงไม่เยอะเท่าที่ควรนะแล้วก็ที่สำคัญคืองบที่ปรับลดลงเนี่ยกลับไปซุกอยู่ที่งบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งงบส่วนนี้สภาอาจไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นซึ่งในส่วนรัฐบาลเองนะคะก็มีการแจ้งถึงงบกลางสำหรับพรก.กู้เงินเนี่ยก็มีการบอกว่าไม่ซ้ำซ้อนนะคะโดยทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงในฐานะกรรมาธิการโดยระบุค่ะว่าการแปรยติเนี่ยเพิ่มงบกลาง 6,000 ล้านบาทมีไว้เพื่อเตรียมชำระหนี้ในคดีคลองด่านของกรมควบคุมมลพิษค่ะรวม 10,000 ล้านบาทโดยเตรียมไว้สำหรับปีงบประมาณ 2,570 จำนวน 6,000 ล้านบาทหากการเจรจาสิ้นสุดลงส่วนงบกลางอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทอันนี้เป็นการจัดตั้งกองทุนสมทบเพื่อดึงเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐที่มีอยู่ราวๆ 1 ล้านล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งต่างจากเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่จะมาอุดหนุนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะ
0: ทางด้านคุณกรจติกาวณิชนะคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอปรับลดงบประมาณรวมร้อยละ10นะคะเพื่อให้ครม.นำไปจัดสรรใหม่ในการแก้ปัญหาโครงสร้าง5ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนนะคะประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีพร้อมกับพิจารณาว่าการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทยังคงหมุนเวียนอยู่กับโครงการเดิมๆค่ะแล้วก็จัดซื้อพัสดุคุณกรบอกว่าไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะท่ามกลางภาวะการจัดเก็บรายได้ที่ลดเหลือร้อยละ14ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางด้านฝั่งฝ้าคุณเท้งนะคะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็อภิปรายถึงงบประมาณของสำนักงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำร่างพรบ.งบประมาณโดยตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดทำงบปี70นะคะว่าสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้เองหรือไม่นะคะพร้อมกับขอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามทิศทางแล้วก็กรอบของนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้จัดทำงบตามเป้าหมายของรัฐบาลค่
1: ะ
0: ความเคลื่อนไหวท่านนายกว่ายังไงคะเมื่อวานท่านนายกเองก็เข้าไปประชุมแต่ท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าร่วมประชุมนะคะเมื่อคืนนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าตนเองจะต้องมาฟังการอภิปรายให้มากที่สุดเพราะว่าคืนนี้ก็คือเมื่อคืนนี้7กันยายน2569ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าไม่ห่วงการอภิปรายเพราะเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสอยู่ที่สภาเพื่อคอยชี้แจงให้กับส.ส.ทุกคนอยู่แล้วและในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะค่ะข้อคิดเห็นซึ่งรัฐบาลก็รับฟังทุกฝ่ายข้อเสนอไหนที่เป็นประโยชน์ก็จะนำกลับไปประยุกต์และดำเนินการต่อไปขณะที่ภาพรวมการอภิปรายตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะจนในช่วงของเวลาเที่ยงคืน40นาทีโดยประมาณนะคะก็คือท่านประธานสภาในที่ประชุมก็สั่งพักการประชุมและนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันนี
0: ้
1: 8กันยายน2569ก็จะเริ่มในช่วงเวลา9นาฬิกาตามกำหนดนะคะสำหรับการประชุมพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั้นจะพิจารณาทั้งหมด41มาตราก่อนที่จะโหวตวาระ3ในวันที่9กันยายนนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปค่ะ
0: เมื่อคืนมีหลายประเด็นที่หลายคนให้ความ

0: ใจนะคะหนึ่งในนั้นที่มีการอภิปรายในฝากฝั่งรัฐบาลคุณพราดรก็ชี้แจงเรื่องกรณีประกันภัยพิบัติ 1.5 หมื่นล้านที่คุ้มครอง30ล้านครัวเรือนครอบคลุมผู้ไม่มีทะเบียนบ้านแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าช่วยเซฟเงินรัฐจำกัดความเสี่ยงนะคะเดี๋ยวช่วงตีคล้องร้องข่าวเนี่ยมีรายละเอียดด้วยในเรื่องนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็เร่งที่จะให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ด้วยนะคะขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่มีการโอ้โหแบบสื่อทุกสื่อติดตามกันเยอะมากเลยนั่นก็คืออาจารย์วีระธีรภัทรนนท์กรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70นี่แหละลุกขึ้นชี้แจงอาจารย์วีระเสนอมาให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีแล้วก็ชี้ว่าฝ่ายราชการควรจะใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนยกประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ราชการไม่เคยได้รับผลกระทบไม่เคยถูกปรับลดเงินเลยยอมรับถ้าหากพูดไปแบบนี้ข้าราชการไม่พอใจแต่ต้องพูดความจริงว่ายังไงถ้าจะไม่แบบคือแช่แข็งไปเลยอ่ะปี2ปีไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องเพิ่มขึ้นเงินเดือนแล้วก็มีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการทำงานต่างๆด้วยนะคะเรียกว่าการถกงบปี70เนี่ยนะคะจะมีบางช่วงที่ได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามแน่นอนแหละทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ให้ปรับลดงบประมาณลงนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับลดงบประมาณลงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะโดยมาดูทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการกันเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องของการปฏิรูปกำลังคนของทางภาครัฐในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองท่านเปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดค่ะเรื่องของการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐท่านบอกนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองก็ต้องนำมามติเนี่ยมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้ก็มอบหมายนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงที่มีจำนวนและก็โครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกนะคะว่ายืนยันว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือว่าข้าราชการออกจากข้าราชการแต่อย่างใดนะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวนะคะว่าการดำเนินการนั้นในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการที่จะสรุปแนวทางใดในทันทีค่ะจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบต่อไปค่ะ
0: ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะท่านรองนายกประกรณ์เย็นประพันธ์ก็ได้พูดในรายการวันเสาร์ที่ผ่านมารายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินท่านก็ชี้ให้เห็นถึงว่าถึงเวลาการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการจะดัน Open Government นะคะก็คือเป็นลักษณะรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นความโปร่งใสการตรวจสอบได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็ยังระบุให้เห็นชัดๆ3ส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องก็คือปรับกำลังคนก่อนเกษียณนะคะก่อนกำหนดนะคะเกษียณก่อนกำหนดก็คือเออรี่นั่นแหละ คู่กับการตรึงอัตราไว้นั่นก็คือลดตำแหน่งที่ไม่จำเป็น11สายงานที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะควบคุมอัตรากำลังบริหารอัตราว่างดูแลให้บุคลากรเพียงพอในภารกิจที่สำคัญนะคะส่วนที่2ก็คือปรับกระบวนงานค่ะลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกเริ่มใช้4มกราคมปี2570นะคะลดเอกสารลดการติดต่อราชการลดการทุจริตเพิ่มความโปร่งใสและ3ก็คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะคะ ขออภัยค่ะลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะนี่คือลดงานซ้ำซ้อนลดรายจ่ายปรับปรุงกฎหมายนะคะขับเคลื่อนด้วยแนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสนะคะที่ท่านก็ลุยอยู่เรื่องนี้นะคะซึ่งก็รอดูกันต่อไปนะคะว่ากพ.จะออกมาว่ายังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะ กลับมาดูในเรื่องของการกำกับทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์กันหน่อยอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่เราสั่งอาหารหรือว่าสั่งการเรื่องของการบริการต่างๆนะบนโทรศัพท์มือถือของเราในส่วนตรงนี้เขาจะมีค่า GP ค่า GP ตรงนี้ก็คือค่าส่วนแบ่งรายได้ของร้านที่ต้องจ่ายให้กับแอปพลิเคชันนี่แหละที่เราสั่งอาหารกันเพื่อแลกกับบริการระบบรับออเดอร์การจัดส่งการช่วยโปรโมทหรือว่าโปรโมทที่จะดึงลูกค้าเข้ามานี่แหละนะคะซึ่งตรงนี้เองทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เดินหน้าที่จะกำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นระยะเวลา6เดือนโดยทางด้านของพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์ค่ะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางกรมการแข่งขันทางการค้าก็รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการก็เห็นนะคะว่าการปรับขึ้นนี้อาจไม่เป็นธรรมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจทางกรมการทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงมีอำนาจมาตราที่60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าปีพุทธศักราช2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนและพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กรรมการการแข่งขันทางการค้าตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและก็เหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินต่อไปซึ่งทางกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็ไม่ได้กำหนดเพดานนะคะว่าค่า GP เนี่ยจะต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและความเป็นธรรมหรือไม่นะฮะนอกจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูอาจจะมีการนำข้อมูลจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะ GP ก็มาจาก Gross Profit นะคะค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการขายที่ร้านค้าต้องจ่ายให้แก่แพลตฟอร์มยกตัวอย่างอย่างเช่นขายอาหาร100บาทโดนหักค่า GP 30% ก็เท่ากับ30บาทแวตอีก 7% ของค่า GP อีก2บาท10สตางค์ยอดหักรวม32บาท10สตางค์ดังนั้นร้านค้าจะได้รับสิทธิได้รับเงินสุทธิ67บาท90สตางค์นะคะจาก100อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุยพูดคุยกันอยู่ค่ะเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะติดตามประเด็นตีของร้องข่าวนะคะมีหลากหลายประเด็นท่านภารกิจนายกด้วยเมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่รอคุณผู้ฟังอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้ากรมการจัดหางานเริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้แล้วนะคะ8กันยายนย้ำว่านายจ้างแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะส่วนรัฐบาลเรื่องออกมาย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนเริ่มที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้รีบดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายน2569แล้วก็ประเด็นอื่นๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นไปกันที่เริ่มต้นด้วยภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569แล้วย้ำว่าบริหารงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แหละครับแล้วเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งยังเชื่ออีกว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงและสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพการทำงานนั่นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตแล้วประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้แน่นอนแหละครับพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68โดยย้ำให้ใช้เครือข่ายวปอนี่แหละเป็นเครือข่ายแห่งความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือตัวย่อวปอรุ่นที่68ในหัวข้อพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงโดยมีพลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68กล่าวสรุปนโยบายดังกล่าวซึ่งก็มีใจความสำคัญคือการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจากภายในนำไปสู่การรับมือความท้าทายของโลกได้อย่างมั่นคงครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวและครับว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าวปอเหมือนกันสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้คือการที่ได้รู้จักเพื่อนได้สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยซึ่งแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยครับในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติกันด้วยที่ทุกประเทศต่างก็เน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์และพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังฝากให้ใช้เครือข่ายของวปอนี่แหละสร้างความเข้าใจทำให้ทุกคนมองเห็นปลายทางเดียวกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่ามียังไงอะไรกันบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวในขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยครับโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนกำหนดเอาไว้อย่างนี้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและทั้งนี้ทั้งนั้นการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตนั้นกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทแต่ว่าการคุ้มครองจะครอบคลุมเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2569ครับพี่น้องและไปตามติดเกาะติดชิดขอบจอกันหน่อยกับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเขาก็จะเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย Plus แล้วคาดว่าใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ต ั้งเป้าว่าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยในวันที่8กันยายน2569จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้แหละครับและหากได้ข้อสรุปก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากันต่อไปโดยตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่1ตุลาคม2569นี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นนั้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ด้วยกันประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินไวเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทครับและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกส์และบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างกันต่อไปครับแล้วสำหรับรูปแบบในการร่วมจ่ายหรือโคเพเมนต์ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนนั้นวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังจะต้องรอการหารือกับทางกระทรวงการคลังต่อไปละครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ทางรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาครัวเรือนละ9,000 บาทซึ่งจะมีการโอนเงินรอบแรกในวันที่8กันยายน2569รวมวงเงินกว่า136ล้านบาทจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตอนนี้เขาเตรียมที่จะโอนเงินกันแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นที่จังหวัดน่านสำหรับจังหวัดน่านนี้จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินทั้งสิ้น 136,935,000 บาทด้วยกันโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้มีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและทางธนาคารออมสินเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา2นาฬิกาถึง6นาฬิกาผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวนี้สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินนะครับหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรก็ตามก็ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้มันเรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนั่นเองล่ะครับในส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทนั้นเขาก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนได้นะครับใน2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่ของท่านโดยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆนั้นเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีทันใดไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้มันครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้นั่นเองแหละครับและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการร่วมกันมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนับถอยหลังกันไปเหลืออีก34วันกันแล้วสำหรับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักของผมทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยนับถอยหลังทำไมนับถอยหลังกันอีก34วันแล้วนะครับพี่น้องที่ประเทศไทยเราจะได้ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วครับที่ได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมที่ทรงเกียรตินี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประเทศไทยเราเองก็มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติในครั้งสำคัญครั้งนี้แหละครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันทำอะไรมาช่วยกันเตรียมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันที่จะมาประชุมชุมนุมกันที่ประเทศไทยของเราในช่วงเวลาดังกล่าวคือวันที่12ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา49นาทีนะคะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลังจากฟังตีค้อนร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีหมาดนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้โหชัดเจนมากเลยตีค้อนร้องข่าวพี่สมยศบอกว่าคุณแอลครับ
2: ค่ะ
1: มาบตะพุธวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วภาพเสียงชัดเจนนะคะส่วนพี่สุวรรณก็บอกติดตามอยู่กบินบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณเดินทางก็บอกว่าข่าวยามเช้าแชร์แล้วนะครับวัดเผาเครืองใหญ่บอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองได้ความรู้เสียงชัดเจนพี่วันนี้พี่พงศักดิ์พี่วิไลวันพี่ณทีพี่นันทิการพี่เชื้อสุขีพี่สมัยนะคะอีกหลายท่านขอบคุณมากๆเลยคุณปู่ตีคล้องร้องข่าวค่ะดีเลยพี่สมจิตดีจังติดตามอยู่คุณปู่มาแล้วแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวจะให้ติดตามแบบนี้กันตลอดนะคะตีคล้องร้องข่าวก็จะมี2นะคะ2ท่านสลับสับเปลี่ยนกันมาคุณบุญมาสีมาดคุณพฤฒแก้วพี่บุญนั่นเองค่ะ
2: ค่ะกรมการจัดหางานวันนี้เริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้วันแรกนะครับ8กันยายนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ก็วันนี้ระบบก็จะเปิดรับยื่นคำร้องต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามนะคะ
1: ค
2: ่ะเพื่อบรรเทาความปัญหาการขาดแคลนทางด้านของแรงงานก็หลังจากต่อในรอบนี้เนี่ยนะคะใบอนุญาตก็จะสามารถทำงานได้ถึงวันที่11ธันวาคม2569แล้วก็สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึง11ธันวาคม2570ก็สามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ด้วยตนเองหรือว่าสามารถมอบอำนาจให้นายจ้างบริษัทคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์นะคะ eworkspermit.doe.go.th ค่ะและโดยเปิดให้ยื่นคำขอแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมได้จนถึงวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายนั้นสามารถยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นาทีและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่าธรรมเนียมก็คือ100บาทนะค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานก็900บาทก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือว่าสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่ากรมการจัดหางานก็1506กด2อันนี้คือสายด่วนค่ะ
1: ค่ะถาม FC ข่าวยามเช้ากันหน่อยท่านไหนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เลข8มาให้หน่อยนะคะพิมพ์เลข8มาให้หน่อยเราจะเช็คกันเพราะว่ารัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตน EKYC เนี่ยนะคะต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ให้ดำเนินการภายใน30กันยายนนะคะภายในสิ้นเดือนก็เลยอยากรู้ว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะไหมพิมพ์เลข8มาเลยค่ะสั้นๆเลยจะยังไม่ยืนยันตัวตนหรือใดๆถ้าท่านอยู่ในโครงการนี้พิมพ์เลข8มาหน่อยนะคะจะได้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเจอข่าวที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คุณผู้ฟังแฟนรายการเนี่ยข่าวยามเช้าจะรีบมาบอกนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าความเคลื่อนไหวทันทีพี่สุนทรบอกทำงานอยู่บ้านแต่เช้าเปิดหอกระจายข่าวทิ้งไว้โอ้โหนะฟังกันมีไหมมีไหมเยอะไหมวันนี้นะคะพิมพ์เลข8มาหน่อยพี่รัมิตา8มาแล้วทยอยมากันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาย้ำกันทางด้านคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตัวเองนะคะโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ท่านควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จนะคะต้องย้ำเลยว่าให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มใช้สิทธิ์ของท่านนั้นล่าช้านะคะแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้ไม่สับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้ท่านแยกดำเนินการตามสถานะ3กลุ่มดังต่อไปนี้นะคะวันนี้3กลุ่มดังต่อไปนี้ตั้งใจนะคะพี่คำโดนเลข8มาแล้วพี่สุรีก็8 พี่แอคนะคะพี่ผู้ดีที่ราบสูง8พี่วันนี้8ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ8มาเลยนะคะกลุ่มแรกนะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งมีอยู่กว่า 6,366,645 รายซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อันนี้ย้ำชัดนะท่านเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม6 ล้านกว่ารายเนี่ยผ่านเกณฑ์หมดแล้วยืนยันตัวตนไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะท่านชิวๆรอเลยกลุ่มที่2ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบุว่าต้องยืนยันตัวตนอีกกว่า 3,139,886 รายต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จแล้วท่านถ้าต้องการใช้สิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์งวดแรก1ตุลาคมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ค่ะอันนี้คือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมที่ผ่านมาถ้าหากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ต้องส่ง เพิ่มเติมน่ะท่านสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะคะหรือว่า OSS ระดับอำเภอหรือเขตถึงวันที่20กันยายนนี้ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ท่านสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยกันท่านจะไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.นะคะหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองเนี่ยท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารที่กำหนดผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วท่านก็ตรวจสอบสถานะที่ปรากฏบนเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะคะส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วถ้าพบว่ายืนยันไม่สำเร็จควรดำเนินการนะคะตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วค่ะ
2: ค่ะคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาด้วยกันโดยเมื่อวานนี้ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดการแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในปีพุทธศักราช2568นั้นมีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งชิ้น595คนและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนดังต่อไปนี้ค่ะสาขาทัศนศิลป์จำนวน4คนด้วยกัน1พีรพงษ์ดวงแก้วสาขาประติมากรรม2ชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาภาพถ่าย3พรธรรมธรรมวิมลสาขาภูมิสถาปัตยกรรมผู้ถวายงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ4วีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ในส่วนของสาขาวรรณศิลป์จำนวน2คน1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตร2ไมตรีลิมปิชาติส่วนทางด้านของสาขาศิลปะการแสดงนั้นจำนวน6ท่านด้วยกัน1สมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยถึงโขน2ค่ะตรึกปลอดภัยสาขาลิเกป่า
1: ขออภัยค่ะท่านตรึกปลอดฤทธิ์นะคะ
2: ปลอดฤทธิ์นะคะสาขาลิเกป่า3คุณอังคณางสิริมณีสาขาหมอลำถึงลำเพลินค่ะ4คุณวิชัยปุญยะยันสาขาดนตรีไทยสากล5คุณนัทยนตรรักษ์สาขาดนตรีสากล6ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรพล วิรุณลักษ์สาขาภาพยนตร์และละครค่ะหลังจากนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นจะจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราโชวาทนำศิลปินแห่งชาติประจำปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติตามวันและเวลาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณการติดตามทุกช่องทางค่ะส่งต่อให้ข่าวพาเจนนาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา